ลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM975 เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ไปกับ True D-Tac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

การ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินเจตันนะครับที่ BP Radio นะจ๊ะมาแล้วเรียบร้อยวันนี้ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันนี้วันพุธที่30วันนี้สิ้นเดือนพอดีเลยนะครับ30เดือนกันยายนนะฮะ2569มาแล้วได้ยินสารดนตรีนี้แสดงว่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับและแน่นอนครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเดือนใหม่เดือนตุลาคมนี้ยำปูม้าเขามีเมนูใหม่มาฝากด้วยคุณผู้ฟังนะฮะเปิดตัวเมนูใหม่ต้อนรับเดือนตุลาคมนี้นะฮะอร่อยแซ่บถึงใจกับเมนูใหม่ที่ขอท้าให้ลองนะฮะตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดปลาร้าวาซาบิโอ้โหปลาร้าวาซาบิเนี่ยมันเข้ากันได้เลยเหรอฮะกับความนัวของน้ำปลาร้าแบบเข้มข้นซีซ่าถึงใจผสมความจี๊ดของวาซาบิสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะของวาซาบินะที่ทั้งนัวและกลมกล่อมเข้ากันแบบลงตัวนะเนี่ยกับแซลมอนคำโตโตกุ้งเด้งคลุกกับน้ำปลาร้าสูตรวาซาบิแซ่บจี๊ดตื่นทุกคำแน่นอนนะฮะแม่อยากรู้ว่ามันจี๊ดมันจ๊าดสะใจแค่ไหนนะฮะไปเจอกันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับและโปรโมชั่นในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะฮะกับเครื่องดื่มสเลอร์ปี้ชาไทยนะครับสูตรเข้มข้นนะฮะกับสเลอร์ปี้แตงโมหวานเย็นสดชื่นนะครับพิเศษ2แก้วเพียง99บาทปกติ138บาทเท่านั้นเองนะฮะนี่ปกติ138บาทลดเหลือ99บาทแค่นั้นเองนะฮะสเลอร์ปี้แตงโมกับสเลอร์ปี้ชาไทยนะครับที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่เนี่ยสามารถจะคร่ากันได้นะจะเอาแตงโมทั้ง2หรือว่าจะเอาแตงโมกับสเลอร์ปี้ชาไทยผสมแยกกันก็ได้2แก้วนะฮะ99บาทแล้วก็เมนูใหม่นะครับนั่นคือตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดปลาร้าวาซาบินะครับเจอกันนะฮะต่อเดือนตุลาคมนี้ที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำนะครับร้านยำที่มีมากกว่ายำนะจ๊ะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับแหมพูดแล้วซีซ่าแต่หลายคนอาจจะไม่หิวเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้เองใช่ไหมรอไว้หิวหิวก่อนค่อยพูดอีกรอบหนึ่งนะฮะขอบคุณร้านจะยาวเข้าต้องหนึ่งบาทแล้วกันนะครับเต็มความอร่อยกันจ้าที่นี่หมูหมึกกุ้งปลาที่นี่สดมากมายที่ร้านจะยาวเข้าต้องหนึ่งบาทครับสองสาขาแยกหลุยส์สังกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้กับทั้ง2ร้านค้าดันได้เลยนะครับลด 10% เลยนะใครบอกว่าแจ้งมาจากฟังดีเจมาจากดีเจวินดีเจทันนะครับแจ้งร้านค้าฟังมาจากดีเจวินดีเจทันไม่ว่าจะเป็นยำปูม้าเจ็ดยอดหรือจะเป็นร้านจะยาวเข้าต้องหนึ่งบาทนะครับลดไปเลย10%ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ True Retag ด้วยนะครับนะเติมเต็มเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆจากซิมของ True แล้วก็ D-Tag กันได้เลยนะฮะกับหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะฮะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปใช้บริการกันได้เลยนะครับฝากเลยกันละกันครับเดี๋ยวเรามาทักทายทางแชทกันดีกว่าวันนี้มีใครที่ทักทายมาบ้างตั้งแต่ต้นรายการในช่วงเวลานี้เลยนะครับมาดูข้อความกันดีกว่าที่ฝากมาในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับสวัสดีแอร์ว่าดีเจขาวันนี้ขอเพลงของพี่อ้อมพี่รัตสุนิสาสักเพลงและกันเพลงตัวปลอมนะฮะได้เลยเอาเวอร์ชันนี้เหรอโอเคเอาเวอร์ชันที่ร้องสดนะเวอร์ชันร้องสดนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะตัวปลอมนะใครก็ไม่อยากจะเป็นตัวปลอมเนาะอยากจะเป็นตัวจริงเสมอแล้วก็เสมอนะครับไปดูข้อความกันต่อวันนี้มีใครที่ทักทายมาบ้างแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการของเราในชั่วโมงนี้เลยนะครับทักทายพี่เดี่ยวสมุทรสาครนะจ๊ะทักทายครับดีเจสมุทรสาครแดดเปรี้ยงแล้วครับวันนี้ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอขอเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายของออฟปองศักดิ์ด้วยกันละกันครับได้เลยพี่นะฮะเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเนาะนะจัดไปรวมไปถึงนางแสงล่าสังกำแพงนะจ๊ะบอกว่าขอเพลงผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวซะก่อนนะจ๊ะได้เลยครับพี่ลูกเพชรขอเพลงกลางมหาสมุทรได้ครับดีเจนะฮะขอเพลงหน่อยครับกลางมหาสมุทรนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเล็กราชเมศเนาะรวมไปถึงเดี๋ยวก่อนนะต้าฟังอยู่เปล่านะฮะพี่สวัสดีสาวก้อยสาวก้อยไม่ได้สวัสดีก้อยฮะแล้วกันนะครับลาดพร้าวนะฮะดีเจจ๋าวันนี้ที่ลาดพร้าว22ฝนปล่อยๆขอเพลงประจำตัวเซาะขังหัวใจส้มมารีก็แล้วกันนะฮะขังหัวใจส้มมารีนะครับรบกวนพี่วินไปหาน้องๆให้หน่อยถ่ายรูปมาเผื่อหน่อยนะไปเที่ยวเหรอฮะขุมขลังอ๋อไปแอวเมืองเหนือใช่ไหมมาสิก้อยต้องไปเที่ยวเชียงใหม่สิ
เออขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เร็วๆนะฮะพี่อู่บางใหญ่นะครับขอเพลงขยี้ทำไมของพี่ป้างหน่อยฮะวันนี้ร้อนครับ32องศานะครับที่บางใหญ่ไม่มีฝนตกนะพี่เนาะนะฮะเอาไหนจะเอาฝนตกเอาน้ำท่วมพี่โอสวัสดีครับขอเพลงหลอมละลายของต่อตองวงทรีวงทูพี่วงทูฮะไม่ใช่วงทรีนะฮะทรีทรีมันดาวนะฮะวงทรีเมื่อก่อนมีวงทรีด้วยนี่ใช่ไหมก็มีแต่ใจให้ไปอ่ะนะฮะ B12 นะฮะอะไรอ่ะพี่เฟิร์สของวง Grey Day เหรอฮะเดี๋ยวหาก่อนเด้อสักครู่กันละกันนะ Grey Day นะครับพี่อ้อยสังกำแพงทักทายช่วงบ่ายจากพี่อ้อยมาแล้วนะครับแล้วก็พี่ต้นคุงอิสราเอลนะฮะขอเพลงไม่รู้จะฉันรู้จักเธอจ้ะออฟดาเหรอฮะออฟปองศักดิ์ระดาเหรอฮะออฟป๊อปสิป๊อปปองกูลเออป๊อปทำไมอ่ะนะฮะขอพี่หอดันช้างนครศรีเซฮายครับขอเพลงฉันไม่สำออยของโลโซด้วยกันละกันครับแล้วก็พี่ปิยะศิราชา S Hotel S ศิราชา Hotel นะฮะที่ดีเจครับขอเพลงอาจอมยุทธก็แล้วกันนะฮะได้เลยครับครั้งนึงยังไม่จอมยุทธนะพี่โอมปทุมบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงกอดของ Clash ด้วยกันละกันครับได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่บอยจากตุรกีด้วยมาแล้วพี่ธงชัยจากสิงห์บุรีนะครับฝากเขาถ่าย FC ด้วยขอเพลงมันๆหนึ่งเพลงครับ191นะฮะได้เลยพี่แล้วก็อเมซเซไฮช่วงบ่ายกันแล้วกันครับแล้วก็โปเต้โปแตะด้วยนะโปเต้พระราม7บอกว่าโฆษณาเจ๊ยาวเต้มาสิมากินร้านเจ๊ยาวสิมากินยำปูม้าจัดยอดสิวันนี้เต้ไปซื้อหวยมาแล้วนะครับส่งไปกัดน้ำขึ้นนะครับที่น้ำเจ้าพระยาบอกว่าแถวโซนที่อยู่นะเมื่อเช้าไปวิ่งออกกำลังกายมานะครับน้ำก็ขึ้นแล้วสูงหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับส่งไปกัดไม่ดูนะฮะน้ำก็ทบฝั่งนะฮะขึ้นฝั่งมาแสดงว่าน้ำเหนือปล่อยมาต่างๆก็ทำให้น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูงตอนนี้ใครอยู่ข้างๆน้ำเจ้าพระยานี่มีสยองกันนะว่าจะขึ้นบ้านเมื่อไหร่แล้วโปเต้ก็ไปซื้อหวยมาแล้วนะฮะ23 24 25ตุลาจะไปเชียงใหม่ต้องลองแล้วโปเต้ต้องมายำวาซาบิกันหน่อยนะเจ้าแม่ดื้อบอกเลขงวดนี้เลขฝาโลงนะดีเจนะวันนี้โปเต้ซื้อเลขแล้วนะครับ937กับ6937เลขท้ายนะฮะกับ640แล้วก็041ครับโชคนี้รอบนี้โชคดีโปเต้จะถูกหวยนะฮะหวยใหญ่อยู่ที่โปเต้นะฮะโปเต้นะครับสนามบินรางน้ำนะฮะไปขึ้นหวยได้เลยนะฮะพี่เลิฟวันนี้มาไวฮะนะบ่ายโมง50กว่ามาละขอเพลง1เพลงครับนี่หรือกรุงเทพของโจบอยสเกานะฮะเห็นข่าวนายกหนูลงพื้นที่มีคำสั่งกู้ภัยงดแจกของก่อนนายกจะมาแจกเองเห็นข่าวฮะมีดราม่าอยู่ว่าเลยนะบุ๋มปนัดดาป่ะนะกับฟันดีฟันเด่นจะไปแจกของนะแล้วก็เหมือนกับสั่งห้ามนะครับ ก็เลยมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะพี่อดุล นะครับทักทายแล้วกันวันนี้ขอเพลงฉันยังเป็นของเธอนะฮะของแอมดาด้วยแล้วกันนะฮะทักทายนะครับพี่เดี๋ยวเปิดให้พี่ธุรกิจครับวันนี้อยากจะฟังอัศนีวสันต์สักเพลงได้เลยพี่เดี๋ยวจัดให้นะครับรวมไปถึงพี่เอฟอาทิตย์ปทุมด้วยแล้วกันนะครับขอเพลงนาฬิกาทรายเวอร์ชันโจอี้กับโบกี้เลออนด้วยกันละกันครับได้เลยนะฮะรวมไปถึงนะฮะเดี๋ยวไล่อ่านข้อความก่อนนะก้อยบอกว่าเดี๋ยวจะนั่งงานยี่เป่งน้องนั่งขบวนด้วยนะจริงดิเดี๋ยวจะไปหาคนมันเยอะมากก้อยนางยี่เป่งอ่ะก็ต้องไปเที่ยวนะขึ้นมาสินะฮะขึ้นไปนะครับแล้วก็พี่จุ้ยสมุทรจากพังงาสวัสดีครับทักทายส่งบรรยากาศมาที่หลังบ้านนะครับบางทองอำเภอท้ายเมืองพังงาครับฝนเพิ่งหยุดครับตกช่ำๆไปเลยขอเพลงใต้ครับทำพรื่อให้ลืมของโยลักลั่นนะฮะได้เลยเดี๋ยวหาให้ฟังพี่นะครับโยลักลั่นนะครับพี่ตัวเล็กห้างฉัดลำปางทักทายด้วยกันนะฮะวันนี้ขอเพลงกลางมหาสมุทรกันละกันได้เลยห้างชัดครึมๆนะจ๊ะได้เลยนะฮะแล้วก็พี่ต่องบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงเพื่อเธอของหินเหล็กไฟได้กันละกันฮะเพื่อเธอเพื่อใจนะฮะได้เลยแล้วก็มีข้อความเข้ามานะครับทางด้านของ Facebook ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไล่ดูแป๊บนึงนะฮะพี่พักดีขอเพลงหวังเล็กๆอยู่ไหมครับพี่พักดีที่ทำสวนแอปเปิลไงที่ว่าอยู่ที่ประเทศอิสราเอลไงฮะนะครับบอกว่าส่งแอปเปิลมานะครับนะฮะโอเคนะครับนี่คือข้อความที่ส่งมานะมากันหลากหลายทีเดียวนะฮะส่งเพลงเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังเลยเริ่มที่เพลงเบาๆก่อนไหมเบาๆสักเพลงกันเลยกันช่วงนี้นะครับสบายๆได้กันตรงนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับตอนนี้บ่าย2เป๊ะเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ครับวันที่30คุณผู้ฟัง
สิ้นเดือนพอดีเลยพรุ่งนี้หวยจะออกนะ

ังเป็นพอด้วยกันกับดีเจช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็บอกกล่าวกันได้นะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันสบายๆกับเพลงที่มีชื่อว่ากลางมหาสมุทรครับเพลงนี้จากเล็กราชเมศนะครับนะฮะอ่ะมานะฮะเดี๋ยวค่อยมาสรุปเรื่องราวของน้ำท่วมต่างๆกันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครนะจ๊ะนะฮะมาเซฮากันช่วงนี้นะฮะกับวันสบายๆนะบ่าย2:04 นะครับ พี่ตัวเล็กเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเอาเพลงนี้ก่อนนะฮะแหมมาต่อกับเพลงดีกว่ามาคุณผู้ฟังฮะที่รายงานข่าวล่าสุดนะโปเต้เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครและภาคกลางเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะรวมทั้งหมดเนี่ย31จังหวัดคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเสียชีวิตเท่าไหร่กับน้ำท่วมในครั้งนี้นะ24รายนะอ๋อนะฮะเสียชีวิตแล้ว24รายนะครับ31จังหวัดโซนภาคกลางกรุงเทพนะครับกระทบเป็นล้านครัวเรือนปภ.เร่งช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็พูดยากเนาะก็พูดยากจริงๆนะฮะนะครับมาฟังเพลงต่อฟังต่อเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนเดี๋ยวมันไม่ทันกันมานะโอ้ my god นะ

หวังเล็กๆในใจว่าเธอจะรักนะนะฮะโอ้โหเป็นเพลงในที่อยู่ในตำนานจริงๆเลยสำหรับเพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังตราตรึงใจเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับโปเต้วันดีใจครับวันสัปดาห์นี้รู้สึกว่าราคาทองคำจะลงนะลงอีกแล้วโปเต้บอกว่าหวังเล็กๆกำไรต้นปีหน้านะฮะโปเต้ว่าเดี๋ยวรอบนี้โปเต้กดตังรอละเงินเดือนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้โปเต้จะถูกหวยนะฮะล่าสุดนี้ทองคำนะฮะทองคำแท่งทองคำรูปพรรณลงมากเลยนะจากที่มันเคยขึ้นสูงสุดถึง 80,000 บาทที่พี่หนุ่มกลาเขาไปกดไปซื้อมาใช่ไหมฮะ 80,000 นะปัจจุบันนี้นะครับทองคำรูปพรรณนะครับรับซื้อที่ 65,000 ขายออก 67,000 นะครับส่วนทองคำแท่งก็ 66,000 นะโอ้ถือว่าลงมาเกือบหมื่นครึ่งเนาะนะหมื่นกว่าเกือบ 20,000 นะครับเดี๋ยวมันก็จะลงอีกนะครับส่วนทางกับราคาน้ำมันโลกนะครับที่ขึ้นสูงเรื่อยๆทองคำนี่เป็นสินทรัพย์เย็นนะครับต้องการซื้อมาเก็บเอาไว้ในอนาคตอะไรก็ซื้อได้แต่ถ้าว่าใครต้องการได้ซื้อมาเก็งกำไรไม่มีประโยชน์เพราะว่าราคามันนิ่งมากนะมันก็ลงนะแต่ว่ามันขึ้นแค่หลักพันเนี่ยมันยกเว้นว่าคุณจะซื้อทองคำเป็นร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนะโอเคอยู่นะแต่มันเป็นสินทรัพย์เย็นสินทรัพย์เย็นนะฮะคุณผู้ฟังนะสวัสดีพี่ซอแทนก็แล้วกันขอเพลงบางซักก้าวระบางชักก้าวร้าวนะฮะขอมาหนึ่งเพลงทำไมบางก้าวร้าวเพราะอะไรฮะอ๋อบางชักก้าวร้าวแสวงชัยนะฮะขอเพลงใจสารภาพของหนุ่มกะลาเข้ามาด้วยนะครับบ่ายสองโมงนะฮะตอนนี้ครับดีใจขอไล่ตั้งเพลงเก่าวันนี้เข้ามากันหลากหลายเพลงทีเดียวนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ผสมผสานกันไปหลายแนวเพลงเนาะส่งเข้ามามีคุณผู้ฟังขอแนวสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังละกันในสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะฮะงั้นเดี๋ยวขอเป็นฟิล์มดนตรีได้ไหมเปลี่ยนอารมณ์เพลงสักนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวซะก่อนนะฮะโอ้โหเดี๋ยวจะตั้งเพลงก่อนเด้อนะฮะว่าเข้ามากันหลากหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับอยู่กับวีเจตรงนี้เลยบ่าย 2:10 นาทีครับ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ร้านเจยอข้าวต้มบาทเดียวครับ

เป็นเพลงที่แบบตราตึงใจมากๆเลยนะอาสยามนี่ก็ทำเพลงได้ตราตึงใจเนาะแบบไม่ใช่แต่ตึงเรียกว่ามันโดนนะมันโดนอกโดนใจผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวเสียก่อนนะครับนะคนเรามันต้องศีลเสมอกันต้องเลวเสมอกันนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าสาวแทนบอกว่าฝากทักทายพี่ออฟระคังด้วยกันละกันนะครับพี่ออฟระคังอยู่ไหมนะทักทายพี่เพชรด้วยกันละกันครับทักทายตอนบ่ายกับทีมงานนะครับในหม่องด้วยกันละกันนะกำลังฟังเพลงอยู่ในตอนนี้เลยนะฮะนี่ผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวสักก่อนสวัสดีพี่วสันต์หนุ่ม23ด้วยนะครับขอเพลงอกหักบอกไม่ได้ของปูจานนะฮะแสดงว่าเปิดเมื่อวานแล้วชอบดีนะฮะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดให้รอก่อนเด้อนะเอาละตอนนี้บ่าย 2:14 ทีเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่านะเพลงต่อเพลงแฟนนะมาเดี๋ยวขอตั้งเพลงไปเรื่อยๆคุยกันไปสบายๆนะครับสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหลายคนเริ่มงงตรงนี้เปิดเพลงไปสวัสดีพี่ดาวินซ่าด้วยแล้วกันนะครับทักทายพี่ดาวินซ่าช่วงบ่ายด้วยจากแม่แจ่มเป็นไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมแม่แจ่มเสียหายกับวันสบายๆ

ี้คือเพลงของออฟปองศักดิ์นะครับนี่เลยฝากมาก็เปิดให้ฟังนะครับฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันช่วงนี้ชิวๆกันไปขอเริ่มด้วยเพลงเบาๆฟังสบายๆยามบ่ายกันก่อนกันละกันนะครับนะพี่เดวินซ่าบอกว่าดีใจครับที่แม่แจ่มนะตกตอนกลางคืนกับตอนเช้าครับพี่เจตอนนี้ก็มีครึ้มๆอยู่บ้างเล็กน้อยเนาะ

บอกเลยว่าเป็นเพลงคู่ในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักนะฮะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นเพลงคู่นะฮะแต่ยุคหนึ่งเขาเรียกว่า featuring นะฮะ featuring แต่หลังๆเขาเรียกว่าอะไร X กันนะครับ X กันเหมือนเพลงนี้ก็มีการ X กันเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะ

0: หนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับที่หลายคนชอบเพลงนี้นะครับเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าไงดีศิลปินที่มาแรงนะฮะอีกหนึ่งหนุ่มมาจากอีสานลูกทุ่งนะลูกทุ่งสมัยใหม่อีกหนึ่งคนมาแนวสไตล์ในเมือง ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอกันได้สำหรับคู่นี้โบกี้เลออนแล้วก็โจอีภูสิทธิ์ด้วยนะครับนี่คือนาฬิกาทรายนะครับเปิดให้ฟังช่วงนี้เลยกันละกันนะครับทักทายมาหลายข้อความทีเดียววันนี้นะฮะแม่พี่อู๋บางใหญ่วันนี้ครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วเห็นไหมอยู่ดีฝนก็ตกเฉยเลยใช่ไหมฮะจำไว้พี่โอเอ็กซ์กันเอ็กซ์กันจอมพลังไงพี่เอฟอาทิตย์บอกว่าเพลงมาแล้วจะเพราะจังเลยนะฮะเปิดให้เลยนะตั้งแต่ต้นรายการวันนี้นะฮะเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะลุงแป๊ะบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงยอมรับคนเดียวติ๊กชิโร่ลุงแป๊ะเวลาขอเพลงกรุณาอยู่ฟังด้วยนะฮะทางหัวก็ให้กว้างๆเวลาดีเจเรียกชื่อให้ตอบด้วยมันชอบขอเพลงแล้วมันไปแล้วก็หูตึงด้วยนะเมื่อวานก็เรียกหาหลายรอบไม่ได้ยินหูตึงนะฮะวันนี้ส่งกล้วยมาให้ดูด้วยเป็นกล้วยครับว่ากล้วยนมสาวนะฮะเอ้กล้วยนี่แปลกดีมันดูป้อมๆแปลกๆดีเหมือนกันลุงแป้นในที่สวนก็จะมีผลพืชผลไม้เยอะแยะมากมายนะฮะกล้วยนมสาวนะครับกล้วยพื้นเมืองหายากของไทยครับมีเอกลักษณ์คือปลายผลจะมีจุกยาวงอนนะฮะคล้ายลักษณะของหน้าอกนะฮะรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะฮะคล้ายกล้วยหอมทั่วไปนะครับลุงแป้เขาปลูกไว้1ต้นนะครับมีเครือใหญ่เลยกำลังปลูกกล้วยตัวนี้อยู่นะฮะได้มา1หน่อครับปลูกไว้ดูแปลกดีปลูกไว้ไล่ผีไหมฮะ ปลูกไว้กันหูตึงได้ไหมได้นะพี่อมปฐมบอกว่าดีเจครับลืมก่อนผมแล้วยังไม่ลืมพี่ใส่โปรแกรมไว้แล้วพี่รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวนะฮะไอ้ก้อนนี่ก็ส่งจุนมาตลอดเลยนะฮะงานการไม่ทำนะฮะหมูไม่ปิ้งนะฮะสรุปเชียร์ที่คำพรนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมเชียร์ที่คำพรนะพบกับเชียร์ที่คำพร30กันยายนนี้นะฮะอัศดาพนิชกุลนะฮะมิ้นนะฮะอ่านถูกไหมเนี่ยสิรีธรนะฮะอะไรบินเหรอบินสิริธรแล้วก็ปุยนุ่นวรางสิรินะครับมารีรีน่าอุ้มทวีพรนะฮะและศิลปินอีกมากมายนะครับงานอะไรฮะบินนะครับขยับไปด้วยกันนะเต้นแอโรบิกไปด้วยกันนะฮะที่ตลาดเรียบด่วนแดนเน็ตแดนเน็ตมิดนะครับใครสนใจไปร่วมกิจกรรมก็ไปได้นะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวจะไปงานนี้แทนเนาะบนใช่ไหมอันชื่ออะไรชื่อบนเหรอทำไมชื่อแปลกจังเลยอะไรชื่อบนแม่ครูบุหลันแต่ละคนนะชื่อแต่ละคนอ่านยากมากๆเลยพี่ฟอนวอลลี่ใจครับมีกล้วยขนุนไหมฮะกล้วยขนุนเหรอไม่เคยเห็นพี่เป็นไงหน้าตาเป็นไงฮะสวัสดีสาวมินิแจมด้วยกันละการทักทายช่วงบ่ายนะจ๊ะมินิแจมเป็นไงบ้านลำปางฝนตกไหมนะฮะอ๋อบินใช่ไหมโอ้ยก้อยเขียนผิดเขียนถูกนะอ่านไม่ถูกนะฮะเราก็ไม่รู้จักนะฮะพี่ปาบอกว่าสวัสดีครับนะฮะดีเจน้ำเพิ่งลดครับเข้าสวนมาพ่นยาวันนี้รายงานตัวครับพี่ดีเจขอเพลงหนึ่งเดียวของฉันของซีรีฟูด้วยกันละกันนะฮะพี่เปาอยู่แถวไหนนะครับบอกน้ำเพิ่งลดอยู่แถวไหนนะพี่ลืมไปละเพราะว่าฝนตกมาวันก่อนหลายวันเนี่ยหลายที่ทำการเกษตรไม่ได้จะไปพ่นยาจะไปต่างๆก็ไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยน้ำยังท่วมขังอยู่นะครับที่สวนที่ไร่นะฮะวันนี้ก็เลยไปพ่นเขาเรียกว่ายาสักหน่อยนะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเพลินเจริญใจเลยทีเดียวนะครับนะนี่ฝนก็ลงไปปรอยด้วยนะพี่เนาะนี่ฟังเสียงธรรมชาติกำลังเดินลุยน้ำอยู่นะฮะอันนี้เป็นสวนนะเป็นสวนเป็นไร่นะครับไปเดินพ่นยาก็เลยส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะฮะในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะจ๊ะนะฮะไหนก็ทำอะไรอยู่บ้างเออทักทายกันได้นะจะได้เสียหายกันได้นะครับหนุ่มสดจันทบุรีครับดีเจนะฮะทักทายกันละกันสำหรับพี่เปานะครับนะฮะมาจัดอยู่สวนอยู่ไร่นะครับทักทายกันมาเลยมาฟังเพลงไว้ด้วยจะได้ไม่เหงากันเนาะนะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะ มินนี่วันนี้จะมากินข้าวกันดีกว่าวันนี้มินนี่มีขนมจีนนะครับโอ้โหน่ากินจังเลยขนมจีนนะฮะขนมจีนน้ำพริกน้ำย้อยนะครับจะไปถามหาฟ้าฝนในใจกำลังปัดปั่นผ้าอยู่จ้ะเดี๋ยวตกแน่นะ
1: ทายก็สายเกินใจจะรัก
0: ทนายตั้มโพสต์ภาพล้อเลียนการจอมพลังนะฮะหลังมีคลิปหลับบนเรือนะฮะสรรหายจริงนะแต่ละคนนะฮะโปเต้ว่าเพลงนี้ตอนนี้พระราม7ตอนนี้ฝนกำลังตกครับพี่เจเพลงนี้โปเต้อยู่นะฮะใครใช้ไปกินเหล้าเหมือนเมื่อคืนนะมายายก้อยรอนานละคุณฟังยายก้อยเลิกกับเลิกกับในส่วนของจูนแล้วอ่ะมันเป็นคนที่แบบเจ้าชู้เนาะเป็นสาวห้าวสาวทอมด้วยเจ้าชู้มากนะฮะเปลี่ยนเมียทุกเดือนนะฮะเมียชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่เมียตัวเองด้วยนะฮะเปลี่ยนทุกเดือนเดี๋ยวดาราคนนั้นเดี๋ยวดาราคนนี้เดี๋ยวนักร้องคนนั้นเดี๋ยวนักร้องคนนี้นะฮะเสมือนตัวเองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ เกิดมาฉันใดชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเป็ดนะฮะ ไอ้ก้อยนี่นะ

หนึ่งเพลงนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนี่คือขังหัวใจครับคุณผู้ฟังขอมาจากส้มมารีสัญญาณเมื่อกี้สัญญาณหลุดไปใช่ไหมตอนนี้กดเข้ามาฟังใหม่นะครับสัญญาณหลุดไปใช่ไหมหลังๆมาเนี่ยโครงข่ายมือถือฟังฮะเขาทำสัญญาณบ่อยมากเขาแก้สัญญาณบ่อยไม่รู้เขาทำอะไรเหมือนกันนะเป็นทุกเครือข่ายเลยพี่เจกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะสลับซิมก่อนแล้วเปลี่ยนระบบก็แล้วนะฮะจะพยายามแก้ไขอยู่นะจ๊ะเป็นเพราะเฟสิกนะฮะนี่คือจนการร้องเพลงสไตล์เจนซีนะฮะเป็นเพราะเฟสิกก็แฟนไฟนี่คือการร้องเพลงสไตล์เจนซีนะฮะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ข่มขังเพลงไม่เหมาะกับซีรีส์ข่มขังเลยเพลงแบบแบ๊วเกิดอ่ะน่าจะหานักร้องที่แบบร้องได้น่ากลัวอลังการกว่านี้นะฮะเป็นเพราะเฟสิกเนี่ยเป็นเพราะเฟสิกพี่สมบัติมากมีสวัสดีด้วยกันละกันนะครับวันนี้พี่สมบัติไปขายของที่ตลาดตอนนี้น้ำขึ้นสูงแล้วนะฮะนี่น้ำแม่กลองใช่ไหมพี่น้ำแม่กลองใช่ไหมโอ้โหขึ้นมาสูงทีเดียวนะจ๊ะสวัสดีพี่ติด้วยกันละกันนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ข่าวนะครับที่น้ำแม่กลองสระเขาเรียกว่าน้ำไงอะน้ำหนุนสูงด้วยนะครับน้ำทะเลขึ้นด้วยนะครับอย่างไรแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะฮะอย่าลืมส่งใบกาดมาด้วยนะฮะสำหรับในส่วนของใบกาดทางภาคกลางหลังจากที่ฝนฟ้าตกผ่านไปทำให้น้ำยังคงท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับสวัสดีพี่ตินะฮะจากอิสราเอลด้วยกันละกันคุณผู้ชมสัญญาณมันขาดหายกดมาฟังใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวหาวิธีแก้ไขก่อนเนาะพี่คิดสมมติว่าชอบมากเลยเสียงเจนซีเมื่อกี้เจนแซบเมื่อกี้นะฮะสวัสดีพี่โอมปทุมบอกว่าดีครับมาแล้วเพลงกอดครับมาแล้วจ้าเย็นนี้น่าจะขึ้นอีกนะบวกน้ำทะเลหนุนด้วยใช่ไหมเดี๋ยวพี่สมบัติส่งภาพมานะครับบรรยากาศน้ำแม่กลองที่ขึ้นสูงขึ้นนะครับในตลาดในพื้นที่ที่อาศัยอยู่พี่สมบัติเขาไปขายพระที่ตลาดมาปรากฏว่าบริเวณตลาดบริเวณอาคารในวัดต่างๆน้ำขึ้นสูงทีเดียวนะครับ

เด็กประสงค์วัดต่างๆนะฮะโอ้โหขึ้นสูงทีเดียวนะครับเนี่ยแม้เดี๋ยวน้ำเหนือจะลงไปสมทบทุนอีกนะฮะจะยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะเท่านะวันนี้พี่ติ๋วบอกว่ากำลังเก็บลูกพีชอยู่ครับดีเจกำลังเก็บลูกพีชอยู่นะครับนี่เซลฟี่มาให้ดูนะฮะไหนขอดูลูกพีชหน่อยที่เป็นไงบ้างเอ่ยลูกเล็กลูกใหญ่พี่ติ๋วพี่ติ๋วเป็นคนจังหวัดไหนนะคนอีสานป่ะนะฮะโอ้ดันเดินไว้หนวดไว้เขานะฮะยิ้มมาเลยทีเดียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลูกพีชนะครับอยู่ในกระบะอยู่ในถังขนาดใหญ่อยู่นะฮะเป็นสวนที่อิสราเอลนะฮะไหนครับอยู่อิสราเอลทักทายมาได้เลยครับส่งบรรยากาศเข้ามานะจะได้ทราบว่าบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีสาวอ้อมจากราชบุรีด้วยกันละกันครับนะฮะลูกทองเจือลูกพีชก็พี่ลูกพีชไม่ใช่ลูกทองเจือสวัสดีพี่วินนะครับอ้อมบอกว่าวันนี้ไปหาเห็ดมาจ้ะไปหาเห็ดมาเห็ดโคนนะเห็ดโคนเคยเห็นอยู่อ๋อราชบุรีมีเห็ดโคนด้วยเหรอฮะบนเขางี้เหรอ

นี้คือเพลงที่ไม่ชื่อว่ากอดครับงั้นจะ Clash ด้วยนะฮะอากาศหน้าหนาวกอดได้แต่อากาศหน้าร้อนไม่ไหวเด้อไม่ไหวเลยนะฮะคุณผู้ฟังครับถ้าสัญญาณขาดหายไปคุณผู้ฟังกดเข้าแอปใหม่ดีเจกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่นะครับหลังๆมันนี่สัญญาณเป็นบ่อยมากเลยเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะกำลังพยายามหาวิธีแก้ไขอยู่เปลี่ยนสัญญาณกระเด็ดสลอสลับเปลี่ยนระบบก่อนนะเป็นทุกเครือข่ายเลยนะพอมันหลุดปั๊บมันก็ดับไปนะครับทำให้สัญญาณนั้นหลุดหายไปนะครับสำหรับใครที่ฟังทางแอปอื่นแนะนำให้มาฟังในแอปไทยเรดิโอนะฮะแอปอื่นเนี่ยเวลามันดับแล้วมันจะไม่ต่อสัญญาณให้นะครับแต่ถ้าเป็นแอปไทยเรดิโอในเวลามันดับปั๊บสักพักมันเงียบไปแป๊บนึงสักพักมันจะกลับมาต่อสัญญาณให้คือเราไม่ต้องไปกดอะไรเลยหลายคนใช้แอปอื่นไงแนะนำแอปไทยเรดิโอวิทยุประเทศไทยนะฮะแอปที่มีคนใช้เยอะที่สุดณตอนนี้นะครับที่เป็นรูปธงชาติไทยฮะเห็นปะถ้าใครใช้แอปอื่นอยู่กรุณานะฮะมาใช้แอปนี้นะจ๊ะแอปอื่นเนี่ยถ้าสัญญาณมันหลุดไปนะมันจะไม่ต่อให้เลยถ้าดับปุ๊บดับเงียบไปเลยนะครับถ้าไทยเรดิโอเนี่ยเข้าใจว่าถ้าสูบพันดับไปแล้วมันจะมาต่อให้อัตโนมัติก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยโอเคไหมไหนใครใช้แอปอะไรอยู่บ้างนะฮะเปลี่ยนนะจ๊ะเปลี่ยนนะฮะนะฮะพี่ต้นคงว่ามีเรื่องหลอนไหมฮะวันนี้พี่ต้นคงครับเอาเรื่องเพลงให้จบก่อนครับตอนนี้คุณฟังหยุดขอเพลงก่อนเด้อมันเลยคิวเพลงแล้วดีเจบอกว่าตอนนี้เพลงน่าจะเปิดไม่ทันแล้วนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่ามีเพลงอะไรกันบ้างในคืนในช่วงเวลาของเย็นนี้บ่ายนี้นะครับนะช่างบอยพัทลุงวันนี้ทำไมมาช้าจังเลยฮะมาเกือบบ่ายสามเดี๋ยวเพิ่งรู้ตัวป่ะฮะฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับอยากฟังในทศมิตร1เพลงนะฮะมาช้านะกว่าจะมาเกือบบ่ายสามทีเดียวนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าเอทำไมชื่อพายุมันน่ากลัวจังเลยพี่สมบัติฮะพี่สมบัติว่าดีใจครับส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูที่น้ำแม่กรองนะฮะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟที่พี่ต้อมนะแฟนพี่สมบัติเขาทำงานอยู่นะฮะน้ำขึ้นสูงมากเลยนะขึ้นมาถึงในร้านเลยทีเดียวนะฮะเป็นคาเฟ่ริมน้ำแม่กรองนะฮะในร้านน้ำถึงหัวเข่าเลยตอนเที่ยงก็เลยไปช่วยเขาเอาของขึ้นที่สูงมานะฮะปีนี้น้ำมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนอีกพี่เตรียมตัวเลยนะฮะเตรียมตัวเลยนะฮะพี่ทองบ้าว่าผมนึกว่าฟูเน็ตผมไม่ดีพี่ทองบ้าใช้แอปไลน์เหรอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้แอปไทลิโอก่อนนะฮะตอนนี้ใครใช้แอปอื่นตอนนี้กลับมาโหลดแอปไทลิโอเท่านั้นนะฮะแอปอื่นเดี๋ยวจะไม่รับประกันนะจ๊ะถ้าดูหน้าจอมือถือไม่ใช่ไทลิโอให้เปลี่ยนเป็นไทลิโอถามแอปไหนใช่ไหมทักมาดีเจส่งตัวอย่างแอปให้โหลดแอปนี้ลงเครื่องถ้าสัญญาณมันหลุดปั๊บรอสักพักสัญญาณเน็ตมามันจะต่อให้อัตโนมัตินะฮะถ้าคุณฟังใช้แอปอื่นดับคือจบจือคุณฟังต้องออกแอปแล้วเปิดใหม่ไม่งั้นมันจะไม่ดังนะครับเนาะ มาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าตอนนี้ไม่สะดุดแล้วครับ เดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขก่อนพี่สวัสดิ์นะฮะโปเต้โปเต้ นะครับเปิดผ่านเว็บนะฮะผ่านเว็บนู้นน่าจะดับโปเต้ถ้าผ่านเว็บนี่ดับแน่นอนนะเปิดผ่านคอมนะฮะถ้าคอมพิวเตอร์น่าจะดับนะฮะอย่าก้อยเธอไว้ก่อนนะเพลงมีเหลืออีกตั้ง50-60เพลงเธอเพลงเธอเอาไว้ก่อนเพลงเดียวพอนะฮะเดี๋ยวจะส่งให้ดูอ้อมเดี๋ยวจะส่งให้ดูแป๊บนึงนะฮะแล้วของอ้อมเวลาสัญญาณมันตัดแล้วมันต่อให้ไหมฮะถ้าฟังอันเดิมสัญญาณมันตัดแล้วมันต่อให้แสดงว่าต่อได้อัตโนมัตินะครับหรือแอปอื่นก็ได้ถ้าสูว่ามันดับแล้วมันต่อให้ก็แสดงว่าได้นะครับเนาะแต่แอปใหม่แล้วมันตัดแล้วมันไม่ต่อให้ก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนนะครับเนาะโปเต้ว่าแอปนี้ดูดข้อมูลคนใช้ไหมโปเต้มีแต่ข้อมูลหวยฮะดูดไปก็มีประโยชน์ฮะมีแต่ข้อมูลซื้อหวยใต้ดินนะคิดดูเออดารินดาว่าที่จะไม่จ่ายค่าเน็ตหรือเปล่าไม่ถูกหวยไงบรินดาก็เลยไม่ได้จ่ายค่าเน็ตนะเฮ้ยพี่นาวินทราบว่าผมใช้แอปไทยรีดิโออยู่ครับไม่สะดุดครับดีเจมันต่อให้อัตโนมัติเลยโอเคเลยฮะแอปนี้เลยถูกต้องนะครับนะพี่หอดันช้างส่งรูปมาถูกต้องครับแอปนี้เลยพี่หอแอปนี้แหละที่คนใช้กันเยอะแยะมากมายไก่กองนะจ๊ะฟังอยู่ครับดีเจเพียงแต่ผมติดงานอยู่ครับโอเคยายก้อยเดี๋ยวรอก่อนยังไม่มีเวลาไปกดฟังเอาไว้ก่อนเพลงเธอน่ะยายก้อยน่ะมันเหอะนะก็ได้ก็เหอะสาวคนนั้นเดี๋ยวก็เหอะสาวคนนี้นะฮะล่าสุดเลิกกับคนเก่าไปเอาคนใหม่มาเหอะอีกละลำใหญ่นะฮะพี่ตาลินดามาแจกข้าวกล่องหมดหรือยังโปเต้ถามไว้นะฮะ
ข้ากล่องบูดนะพี่ติบอกว่าน้องเต้าครับฝากความคิดถึงน้องเต้าด้วยกันละกันนะฮะชื่อแปลกดีอ่านว่าเต้าหรือเต้าน้องเต้าวะเพื่อนฝากมาฟังไปด้วยทำงานไปด้วยสัญญาณดีไม่สะดุดนะครับพี่ติบอกเอาไว้ดังไหลลื่นดีนะฮะอ่านว่าเต้าใช่ไหมพี่เต้าหรือเต้าเต้าเนาะเต้านะฮะชื่อแปลกประหลาดดีพี่อ้อประคังสวัสดีด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้ซอแทนฝากทักทายนะครับซอแทนฝากทักทายทักทายพี่โตเกียวซิ่งด้วยกันละกันนะครับเสียหายช่วงบ่ายนะครับเสียหายช่วงบ่ายนะโอเคอ้อมบอกว่าต่อถ้าสัญญาณต่อแสดงว่าใช้แอปนี่แหละฮะโอเคถูกต้องเลยฮะจริงๆแอปไหนก็ได้ครับถ้าสัญญาณมันต่อก็ใช้ต่อได้เลยแอปไหนแล้วมันสัญญาณมันดับมันตัดไปก็คือต้องเปลี่ยนนะครับเนาะพี่โตเกียวซิ่งบอกว่าสัญญาณดีครับยังไหลๆได้อยู่ฮะโอเคครับนะผมก็ใช้แอปไทยรีดโอเหมือนกันฮะกะว่าจะซื้อครับแพงไปนิดฮะทำไม499พี่ใช้ไอโฟนหรือเปล่าถ้าไอโฟนมันจะแพงนะครับถ้า Android 100กว่าบาทเองพี่เจซื้อยังไม่ถึง100เลย90กว่าบาท Android ฮะถ้าใครใช้ iPhone นี่นะครับแอปในมือถือจะแพงมากเลยขูดเลือดขูดเนื้อมากๆเลย iPhone นะฮะ Android ราคา99เงี้ย iPhone ราคา699ดีเจเคยโดน iPhone มันหักสตางค์ไปพันนึงนะคุณฟังฮะค่าแอปแต่งรูปโมโหถึงทุกวันนี้นะฮะไปผูกกับบัญชีธนาคารเอาไว้แล้วลืมมาออกมันหมดเวลาต่ออายุพอดีมันหักเลยจ้านะฮะไม่คืนสักบาทนะฮะถ้าเป็น Android มันจะคืนให้อยู่นะมันจะคืนมาในกระเป๋าตังค์ Wallet ของเรานะฮะเอาไว้ซื้อแอปครั้งต่อไปได้อยู่มั้งนะฮะพี่โตเกียวซิ่งสิงห์บุรีบอกว่าแดดแรงมากๆเลยครับดีเจมีแล้วพี่แดดแรงดีกว่าฝนตกพี่จะได้ขายของได้เรื่อยๆ

ชื่อเพลงว่าฉันยังเป็นของเธอครับเงินจากศักดาอินคานะครับนี่นะฮะศักดาอินคานะครับอินคาในรถนะฮะมาดูฟ้าฝนนะเวลานี้หน่อยนะครับตอนนี้ใกล้จะบ่ายสามมีประเทศอภิประเทศไทยตรงไหนที่มีฝนตกบ้างนะครับตอนนี้ตรวจเจอกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกครับไม่ว่าจะเป็นที่พัทยานะครับปลวกแดงเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีนะครับแก่งหางแมวนะครับที่จังหวัดโซนภาคตะวันออกเนาะระยองนะครับชุมแสงแหลมสิงห์จังหวัดตราดตัวจังหวัดกำลังตกกระหน่ำอยู่นะจ๊ะแล้วก็ข้ามฝั่งไปทางเขมรฝั่งโน้นเนาะนะฮะที่กำลังตกอยู่นะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของแถวๆโซนปากช่องโคราชกำลังตกอยู่ครับมีแถวๆโซนของบางบัวทองปทุมธานีรังสิตที่กำลังตกอยู่ครับตอนนี้นะฮะส่วนตัวกรุงเทพมหานครนี่มีเล็กๆน้อยๆนะพี่โอ้เนาะครึมๆนะตอนนี้พี่โอ้ที่แถวๆรามคำแหงน้ำลงหรือยังลงหรือยังเอ่ยนะครับส่วนในส่วนของที่อื่นไม่มีนะฮะตรงภาคกลางมีแค่นี้ที่อื่นจะมีปราบปรายมืดๆครึ้มๆลงปล่อยๆถือว่าตกน้อยๆแล้วกันเนาะถือว่าไม่เยอะมันก็ไม่ได้ขึ้นมาในเรดาร์นะครับส่วนทางภาคใต้นี่ตกกันหลายจังหวัดเลยนะแต่จะเป็นโซนทางฝั่งของที่มันติดกับทางฝั่งพม่านิดนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่โซนของท่าแซะชุมพรนะครับโซนของพัทโตะนะฮะคุระบุรีนะฮะอันนี้จะเป็นชุมพรเนาะลงมาที่สุราษฎร์ธานีนะฮะสุราษฎร์จะเป็นฝั่งของทิศตะวันตกที่เป็นฝั่งอันดามันนะที่มันตกอยู่เนาะจังหวัดพังงาอย่างนี้นะภูเก็ตอย่างนี้นะฮะสีเกาจังหวัดตรังจังหวัดตรังตกเยอะเลยบ้านมินนะฮะมินอยู่จังหวัดมินอยู่อำเภออะไรอ่ะโปเต้จังหวัดตรังน่าจะยังไม่ตื่นนะตอนนี้นะมินน่าจะยังไม่ตื่นนะฮะสีเกานะครับทุ่งยาวนะฮะครับทางจังหวัดตรังลงไปนี่ตกเยอะหน่อยนะครับลากลงไปถึงมาเลเซียทีเดียวนะจ๊ะอันนี้คือภาคใต้นะครับส่วนภาคอื่นๆนะครับอีสานนี่ไม่มีนะตัวเมืองอุบลมีเล็กน้อยนะครับตัวเมืองอุบลตกอยู่นะครับนะแล้วก็ทางภาคเหนือเชียงใหม่นี่จะมีแถวๆโซนของในดอยนะครับที่แม่ริมนะฮะอำเภอฮอดบ้านตันเนินนะพี่โอจอมทองสายใต้นะครับเล็กน้อยลำพูนอำเภอบ้านโฮงนะฮะแล้วก็ไปที่แม่แจ่มแม่แจ่มไม่จะเป็นโซนของสองทานเหรอฮะอุทยานแห่งชาติแม่โถนะฮะบ้านกองแขกบ้านม่งหลวงนะฮะคือมาเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรดาร์ตรวจอากาศบางส่วนที่นำมาแจ้งคุณฟังทราบกันเลยกันครับนะพี่อ้อมราคาหมดนี่บอกว่าตอนนี้ที่เมืองทองตกแล้วครับตกไปปลอยใช่ไหมพี่ตกแบบนี้ในเรดาร์มันจะไม่ค่อยขึ้นพี่มันต้องตกแบบถล่มทลายมันถึงจะขึ้นมาตกไปปลอยนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะตกเบาๆพี่นะรายงานบรรยากาศมาครับอยู่โซนไหนบ้างเอ่ยแจ้งบรรยากาศมาครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะพี่สมบัติว่าวันนี้ที่บ้านพี่สมบัติแดดดีครับพี่สวนนะฮะที่สมุทรสงครามนะครับนะแดดดีแดดงามครับพี่บอกว่าตอนนี้ที่ในมหาในมอรามกับกกทครับกีฬาแห่งประเทศไทยยังท่วมรถครึ่งคันอยู่เด้อรถนักกีฬาและก็ทีมงานที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมโดนน้ำท่วมเต็มคันเลยโอ้โหพี่น่าเลยนะพังพี่น่าเลยนะโปเต้ส่งรูปมานะครับราคาทองคำลงอีกแล้วขึ้นอีกแล้วครับตอนนี้สุดโปเต้ไปซื้อมาหรือยังโปเต้ทองคำฮะนะครับพี่เฟิร์สส่งภาพมาว่าชลบุรีเป็นไงบ้างครับดีเจวันนี้พระอาทิตย์ทำงานทั้งวันเลยครับแดดร้อนสว่างทั้งวันทีเดียวพี่สน S99 นะครับกำลังกินเค้กอยู่ที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่อากาศใช้ได้ครับยังไม่มีฝนตกใดๆนะกินเค้กกินกาแฟอยู่นะครับแล้วก็พี่สอแทนบอกว่าฝากสวัสดีทีมงานช่างพี่อาร์มด้วยกันละกันครับช่างพี่อาร์มเสียหายด้วยกันละกันครับจากพี่สอแทนนะจ๊ะนะวันนี้โบเต้ส่งทีมงานไปซื้อนะครับส่งแฟนไปซื้อทองคำมาโอ้โหคนมันจะรวยเนาะคนมันจะรวย66,900จ้ะว้าวฮะโบเต้ซื้อทองก่อนระวังไม่ถูกหวยเด้อขัดโชคขัดลาบนะนะดีเจละหนึ่งแล้วนะฮะ66,900นะฮะวันนี้ไปซื้อทองคำแท่งมาใช่ไหมหนึ่งแท่งนะฮะนี่เนาะซื้อไว้เก่งกำไรนะฮะพรุ่งนี้รอรับทรัพย์ใหญ่ไผ่ว่าสักเตื้อซื้อก่อนถูกหวยอะโบเต้เออระวังเด้อนะฮะโปเต้หวัดดีเจปากบดีนะฮะ
โปเต้รอถูกหวย975นะฮะรอถูกหวย975นะครับน้าแจมมี่เนาะซื้อทองก่อนหวยออกว่ะวันนี้พี่สนบอกว่าดีใจครับน้องวันเกิดเขาเลี้ยงเค้กกันที่ออฟฟิศนะครับอ่ะฟังเพลงกันด้วยกันละกันครับ

นี่คือเพลงที่ขอไปด้วยจากพี่เลิฟนั่นเองครับนะฮะเป็นเพลงน่ารักชิวๆนะฮะถูกใจนี่ทักทายช่วงบ่ายสามกันละกันในช่วงนี้เลยนะฮะนี่ชื่อเพลงวันนี้หรือกรุงเทพนะฮะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นะพี่ซอแทนวันนี้ใจครับอย่าลืมเพลงนี้ฝากกับพี่จินตนาด้วยกันละกันฝากสวัสดีพี่บอมด้วยกันละกันครับจากซอแทนทักทายกันละกันนะรับรักของบางชักและตั้งเวลาพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับคุณผู้ฟังทางวันทริกด้วยนะฮะตอนนี้กำลังลิงก์สัญญาณกันแล้วในช่วงเวลาของภาคบ่ายสามนะครับคุณผู้ฟังฮะนะครับเนาะลงมาทักทายกันเลยกันเดี๋ยวดีเจอ่านชื่อเพลงไหมว่ามีชื่อเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลานี้เนาะจะได้รอฟังกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีข่าวสารต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับเนาะกรุงเทพเมืองศรีวิไลเมืองใหญ่ที่หลายๆคนอยากอยู่ครับแต่ว่าด้วยความแออัดนะแล้วก็สภาพต่างๆก็ทำให้เกิดกระวนน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็วุ่นวายกันไปนะฮะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าล่าสุดนี้อัปเดตเขาบอกว่าเสียชีวิตแล้ว24รายนะครับจาก31จังหวัดในโซนภาคกลางกรุงเทพยังจมน้ำกระทบเป็นล้านครัวเรือนทีเดียวครับนะส่วนอนุทินชาญวีรกุลเมื่อวานนี้ก็มีการแจกเงินนะเขาเดินลงไปที่ไหนนะฮะที่เขาเอาตังแบงค์พันแจกอนุทินชาญวีรกุลนะแต่ก็มีดราม่าเหมือนกันมีบุ๋มปนัดดามีฝันดีฝันเด่นนะครับไปช่วยบริจาคน้ำท่วมแต่ว่าถูกกันออกเพราะว่าอนายกอนุทินจะไปเขาก็ออกมาไลฟ์สดเดือดว่าอะไรยังไงแบบไหนทำไมไม่ให้เข้าไปมาเนี้ยนะฮะอาจารย์สิตางเผยสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้แม่กรองหนักสุดครับให้อพยพยกของนะครับส่วนปราจีนน้ำจะสูงเพิ่มครึ่งเมตรนะครับในน้ำนะฮะครึ่งเมตรเลยเด้อนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69ประกาศผลรอบทวนสิทธิ์แล้วเช็คสิทธิ์เลยนะครับเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มนะฮะตั้งแต่เที่ยงวันนี้เตือน11จังหวัดนะฮะรวมถึงกรุงเทพรับมือครับเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มขึ้นกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเขาบอกว่าเริ่มเที่ยงนี้เด้อระวังนะครับอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีครับปทุมนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพครับกรุงเทพกรมชลประทานคาดว่าอีกประมาณ 1-5 วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่2ตุลาคมต้นไปสถานีน้ำนครสวรรค์นะครับอาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงขึ้นนะครับเพราะน้ำเหนือน้ำจากลำน้ำสาขาจะไหลมาสมทบอีกเยอะทีเดียวส่งผลให้ปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงเพิ่มอีกครับโอ้โหเห็นไหมคนอยู่ภาคกลางเตรียมตัวรับมือนะฮะว่าน้ำเหนือบางส่วนไหลเข้าไปรวมกันลงเขื่อนเจ้าลงน้ำเจ้าพระยาครับพื้นที่จะเฝ้าระวังนะอีกรอบนะอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทโดยจังหวัดอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานนะครับพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองได้แก่วิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชโยครับสิงห์บุรีได้แก่อินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทได้แก่อำเภอสัพพยาครับให้ประชาชนเตรียมตัวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำนะแล้วก็ที่ต่ำนะฮะเตรียมตัวด้วยกันละกันครับนะยกของที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์มอเตอร์ไซค์สัตว์เลี้ยงนะฮะอุปกรณ์การเกษตรครับเตรียมสิ่งของที่จำเป็นฉุกเฉินไฟฟ้าโทรศัพท์อาหารต่างๆนะครับเขาแจ้งเตือนกันก่อนแล้วนะจ๊ะโอ้นี่เห็นไหมรอบนี้เนี่ยมาไม่ทันตั้งตัวทีเดียวนะฮะ5-8 ตุลาคมนี้กรมอุตุเตือนนะครับเตรียมรับมือฝนตกหนักอีกแล้วนะครับเตรียมรับมือพายุจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับที่อีสานและภาคเหนือครับ 4-5 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงครับโดยจะเริ่มที่ภาคเหนือและภาคอีสานก่อนครับจากนั้นจะส่งผลกระทบในส่วนของภาคกลางและกรุงเทพอีกแล้วแล้วก็ภาคตะวันออกครับอันเนื่องมาจากในส่วนของอากาศเย็นจากจีนไหลลงมาปกคลุมภาคเหนือและอีสานครับในขณะที่ฟ้าฝนมรสุมในกำลังอ่อนกำลัง

0: คลุมทะเลอันดามันและภาคใต้อ่าวไทยอยู่ครับและสายที่นี้เมื่ออากาศเย็นกระทบกับฝนฟ้าทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับ 4-5 ตุลาคมนะครับภาคเหนือภาคอีสานครับจะเจอก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกปริมณฑลจะเจอในช่วงถัดไปนะครับ5-6-7-8อะกรุงเทพภาคกลางก็น่าจะประมาณสัก5-6-7-8อะ7-8น่าจะไปถึงอีกรอบนึงนะฮะตายนะฮะทำไงดีนะฮะทำมาอีกรอบนึงเรียบร้อยเด้อนะฮะอันนี้ก็แจ้งนะเป็นข้อมูลได้ก็แล้วกันครับเผื่อใครที่อยู่ใกล้ในพื้นที่นะครับใกล้น้ำนะจะได้ต้องเตรียมตัวกันก่อนนะเพราะพายุฝนยังไม่หมดนะนะครับอ่ะมาพี่สมบัติส่งภาพมานะครับที่บริเวณเมื่อเช้าที่ไปช่วยยกของออกจากที่ร้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้ำเข้ามาในร้านเยอะทีเดียวครับเป็นร้านเป็นคาเฟ่นะฮะก็ติดน้ำเลยไอ้พี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเนาะพี่นพดลถือว่าสวัสดีครับดีเจเซฮายครับมาทักทายกันช่วงบ่ายทักทายทางบุญทลิกด้วยกันละกันนะฮะบุญทลิกเดือดอุดมนาจรวยทักทายด้วยกันละกันครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้บุญทลิกฝนตกไม่เอ่ยรายงานตัวด้วยกันละกันครับนะพี่โอว่าโอ้ my god นะฮะพี่โอครับพี่โกต้องซื้อเรือแล้วนะฮะต้องซื้อเรือดำน้ำแล้วนะครับนะพี่ดาวินซ่าว่าดีเจครับที่แม่แจ่มกำลังตกอีกแล้วครับดีเจตอนนี้นะเขาดูหน่อยซิแม่แจ่มเชียงใหม่นี่ฝนลงมานะฮะกำลังตกลงมาเรื่อยๆนะครับนะที่ทำงานอยู่ที่วัดนะฮะชิวๆกันไปฟังเพลงกันไปครับนะพี่มิกกี้มอนซ่านะครับจากสระบุรีทักทายมานะครับส่งบรรยากาศมาที่แถวๆอู่ที่พี่มิกกี้อยู่บอกว่าน้ำก็ท่วมเหมือนกันนะดีเจน้ำก็ท่วมลักษณะที่ได้อยู่นะยังไม่ได้ท่วมหนักมากอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าหนักกว่านี้อาจจะเข้ามาที่อู่นะฮะอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เหมือนกันนะครับนะฮะพี่สมบัติว่ารายได้หดหายเลยครับพี่เจต้องหยุดงานทำใจพี่แย่เลยแย่เลยนะฮะนะครับมาช่วงนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยแล้วกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของบ่ายสามนี่ครับแย่จ
1: ังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: กับ True Detect นะครับ True Detect ยังคงดูแลคุณผู้ฟังอย่างดีนะครับในการที่จะให้ใช้งานสัญญาณอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้ทุกการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนะฮะน้ำท่วมต่างๆสามารถผ่านพ้นไปได้ครับเตรียมแบตโทรศัพท์ให้พร้อมนะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการสื่อสารฉุกเฉินต่างๆนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวคอยดูการแจ้งเตือนจากหน่วยงานรัฐแล้วก็ข้อความแจ้งเตือน SOS นะข้อความที่เป็น alert ขึ้นมานะที่มันเด้งขึ้นมาหน้าจอนะทุกๆครั้งที่มีการแจ้งเตือนด้วยกันละกันครับนะพี่ปอบอกว่าดีเจครับตอนนี้ฝนตกไปปล่อยนะครับฟ้าลั่นแต่หยุดละแดดดันมาแทนนะฮะก็ดีพี่แต่ว่าเรากลัวว่าอีกร็อกหนึ่งเพลงโอ้โหล็อกนะเนี่ยนะฮะมีความรักจากบริสแลมนะครับมีบังชักก้าวร้าวยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วมีทำเพื่อให้ลืมเพลงใต้เดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับมีใจสารภาพจากพี่หนุ่มกะลาที่ร้องcoverเอาไว้อกหักแต่บอกเมียไม่ได้จากปู่จานด้วยเพื่อเธอเห็นเล็กไฟหนึ่งเดียวของฉันสีฟูด้วยผมก็ได้ฟังเลยนะฮะแล้วก็มี18ฝนจากเสือธนพลมีจิ๋วสกุลชัยครับเล็กราชเมธนะครับมิติที่ศูนย์นะครับอันนี้เคยเตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาบ่ายนี้มีรายชื่อเพลงใครที่ไม่มีบ้างเอ่ยบอกกล่าวกันได้นะครับเนาะนี่พี่เขาส่งภาพมาที่จันทบุรีนะฮะกำลังเดินอยู่บนถนนนะยินเสียงเดินปะท้องฟ้าแจ่มใสดีนะครับจันทบุรีวันนี้นะฮะท้องฟ้าเปิดดี

าเคล็ดลับวิชานะฮะในตำราสนุกดีเหมือนกันนะฮะพิมพ์ลิพายนี่ก็ถือว่าตอนนี้เธอก็เดือดร้อนหนักกันนะเห็นว่าขาดทุนย่อยยับเหมือนกันสำหรับพิมพ์ลิพายนะครับเพราะว่าโกดังทุเรียนของเธอถูกน้ำท่วมโกดังของเธอถูกน้ำท่วมนะฮะเขาบอกเดือดร้อนกันทุนหน้าทีเดียวนะฮะ

ฝาก191ตามให้ทีนะครับนะฮะอาจจะตามให้หรือเปล่านะนะครับคุณผู้ฟังครับมีการแชร์ข่าวออนไลน์มาบอกว่าไฟไหม้รถไฟฟ้าที่จอดทิ้งไว้ช่วงน้ำท่วมนะฮะริมถนนซอยวิภาวดีรังสิตนะฮะ72บอกว่าไม่รู้เป็นรถของใครเหมือนกันนะฮะตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบรีบแจ้ง191นะปรากฏว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนักเดียวจนไหม้ทั้งคันทีเดียวนะฮะโอ้โหไม่พบผู้บาดเจ็บใดๆเพราะเขาจอดทิ้งไว้เพราะในบริเวณดังกล่าวมีคนเอารถมาจอดน้ำท่วมที่เอามาหนีกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถนะฮะโอ้โหตายนะฮะจริงๆว่าประเทศไทยนี่ยังไม่พร้อมจะมีรถไฟฟ้ามันบูมมาได้สัก 3-4-5-6 ปีนะรถไฟฟ้านะครับแต่พอเจอกระแสน้ำท่วมไปกระแสก็นะรถไฟฟ้านี่จะว่าซ่อมยากว่ะเสียมาทิ้งลูกเดียวนะฮะมันไม่เหมือนรถสันดาปนะรถน้ำมันนะที่มันสามารถจะแก้ไขซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆได้อยู่นะครับรถไฟฟ้านี่เสียมาเนี่ยโละทิ้งอย่างเดียวนะฮะเหมือนโทรศัพท์มือถือปัจจุบันนะฮะ Android ฮะเสียมาไม่ต้องซ่อมนะทิ้งไปเลยแต่ว่าราคามันแตกต่างไงระหว่างโทรศัพท์กับในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าไงนะฮะก็มีการแชร์ข่าวในออนไลน์ออกมานะครับนะไหนค่อยฟังรายการมีคนใช้รถไฟฟ้ามีไหมฮะถามไม่เฉยถามไม่เฉยเห็นข่าวแล้วกลุ้มใจเลยทีเดียวนะฮะ

ขยี้ทำไมล่ะนะเพลงจากพี่ป้าเนคคารินนะครับนี่คือเพลงที่ขอไว้ในช่วงนี้เราขอเล่นเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่านะใจมันๆกันเนาะมาถึงพิเศษดีกว่าพิเศษโลโซมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมีเพลงสากลให้ฟังด้วย

ี้เลยนะฮะนี่คือเพลงจากพิเศษกันเป็นไงมันไหมมันเนาะมันเนาะขอเพลงมันอีกสักสองสามเพลงได้ป่ะจะได้เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้นะฮะเคลียร์เพลงจากเคลียร์เพลงทำบุญทริปเป็นไงบ้างมันไหมฮะยายทองมันไหมยายทองยายทองบอกว่ายายทองเมาหัวมากตอนนี้เจอเพลงฝรั่งเข้าไปอีกยายทองครับมาฟังเพลงฝรั่งดีกว่าDray Dads นะครับนี่คือ B12 ครับชื่อเพลงดูซิมันร็อกแค่ไหนเขาฟังดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวก่อน4โมงเย็นมีข่าวหวยไหมฟังด้วยโปเต้รวมหวยเด็ดรวมเลขหวยเลขงามๆก่อนหวยออกพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเปิดถึงด็อกสัก2เพลงเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังนะจ๊ะรวมเลขเด็ดก่อนหวยออกพรุ่งนี้ครับ

กมลวันหนูว่าชอบเพลงร็อกเพลงนี้มากๆเลยดีเจกมลวันนี่ก็สุดยอดนะฮะชอบเพลงร็อกแบบนี้นะจ๊ะเพลงนี้เชสเตอร์ลิงคินพาร์คเป็นคนร้องเหรอฮะเมื่อกี้ฮะจริงดิอ๋อก็ว่าทำไมเสียงคุ้นๆนะฮะอ๋อโอเคนะฮะเป็นคนร้องนำมาก่อนในยุคนั้นใช่ไหมถูกใจพี่เขยลำพูนมากเลยครับมันมากเลยครับดีเจมาขอร้องอีกสักเพลงมาเดี๋ยวมาดู

โหยังมันทีเดียวนะครับนี่คือเพลงจากลาวานูนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเคลียร์นะจ๊ะเคลียร์รังแคเคลียร์ใจโอเคยังล็อกพอยังฮะล็อกพอหรือยังครับมาแหมเพลงก็มันเลยกันยังค้างเพลงมันอยู่นะฮะนะครับหรือจะให้เปิดต่อหรือจะให้คุยเรื่องหวยก่อนเดี๋ยวคุยก่อนไหมเนาะเดี๋ยวจะมีเพลงตัวปลอมนะฮะอ้อมสุนิสาแล้วก็ว่านธนกฤษจะเปิดให้นะฮะเอามาพักฟังหวยกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะฮะกับวันวันวันที่เจ๊ขาตอนสมัยเป็นเด็กเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยถึงวันหยุดอยู่บ้านที่บ้านชอบจ้างให้ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยเพลงออกจะดีขนาดนี้แล้วแต่เนาะแต่ละคนมีวิธีแตกต่างออกไปนะฮะแต่วิธีของหวยหลายคนเป็นอยู่โดยเฉพาะโปเต้นะฮะมาดูหวยขายดีดีกว่าวันนี้นะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะจ๊ะมาฟังกันสักหน่อยดีกว่ามามาเร็วๆวัยรุ่นมานะฮะวัยรุ่นใบกลางวัยคนเฒ่านะฮะเลขเด็ดปฏิทินคำชะโนดครับนะฮะเขาบอกว่าเลขเด็ดรอบนี้นะครับมี905แล้วก็935ครับเลข3ตัวนะ935 905นะฮะส่วนเลข2ตัวนะครับ56นะครับ56ว่ะคำชะโนดนะนะครับส่วนเลขปฏิทินช่อง3ปฏิทินจีนช่อง3นะครับมีเลขเด็ดที่อยู่ด้านหลัง2ตัวที่เขาเขียนไว้ตรงเลขปฏิทินจีนนะฮะเขาเขียนว่า278แล้วก็780นะครับ278 780นะฮะ2ตัวก็นี่แหละกลับไปกลับมา277880 80นี่นะกลับไปกลับมานะ278 780นะจ๊ะนะฮะพี่เคยว่า079ครับดีเจ079เนี่ยพี่มาจากไหนฮะ079 079หรอแล้วก็ไปดูเลขอะไรดีไปดูเลขเด็ดของเจฟฟองเบียร์นะฮะอินฟลูเอนเซอร์อีก1คนนะเขาบอกว่าเด่น8นะเด่น8เลข8มาเด่นว่ะเจฟฟองเบียร์นะครับเลข2ตัวของเจฟฟองเบียร์83ครับ83ส่วนเจฟฟองเบียร์บอกว่า3ตัวคือ835 3ตัวคือ835นะฮะเขาว่ากันแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับลองไปดูหวยอื่นอีกมั้ยไทยรัฐลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแผงหวยในหลายจังหวัดทั่วประเทศครับเขาบอกว่ารอบนี้มีวันสำคัญครับวันพระราชทานธงชาติไทยครับ09แล้วก็28 09แล้วก็28เป็นเลขพระราชทานธงชาติไทย09 28ครับเลขเด็ดจากสาวคลอดลูกแฝดกลางบ้านครับ71และ21ครับ71 71กับ21สาวคลอดลูกแฝดกลางบ้านเลขที่71นะครับแล้วก็21ด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะอายุ21หรือเปล่านะฮะนะฮะส่วนอีกหนึ่งอันนะครับปฏิทินจีนทั่วไปครับจะมีปฏิทินจีนที่มี72กับ25แล้วก็66ครับ72 25แล้วก็66นะฮะจริงไม่จริงไม่รู้เขาเขียนมาอย่างนี้ละแล้วก็ฟังไปตามนั้นนะฮะส่วนเลขที่ขายดีที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ไปสอบถามแม่ค้ามานะครับนะฮะก็จะมีเดี๋ยวดูก่อนเด้อนะฮะอย่างเช่น28นะครับ10นะครับ28 1012อย่างนี้97อย่างนี้นะฮะมีเลขเกี่ยวกับน้ำท่วมไม่เอ่ย24อย่างนี้อ่ะเราไม่รู้เหมือนกันนะเขาเอามาจากไหนเหมือนกันนะฮะเขาไปค้นมาจากไหนนะฮะอันนี้คือเลขที่มีการแชร์กันในออนไลน์จากไทยรัฐหลายๆพื้นที่เขาลงเอาไว้นะฮะก็ไม่รู้นะรอบนี้พี่เขยลำพูนส่งภาพมานะครับเป็นรถดัมนะรถแบ็คโฮไม่ใช่สิรถอีซูซูส่วนตัวที่ใช้อยู่นะครับที่เป็นรถเขาเรียกว่ารถอะไรรถบรรทุกนะพี่เนาะอีซูซูนะครับรถอีซูซูของพี่เขาเป็น0079นะฮะป้ายทะเบียนลำพูน0079นะฮะอีซูซู NPR 150นะครับรถของพี่เขยลำพูนนะฮะ0079นะครับป้ายทะเบียนนี้ดูซิรอบนี้เขยลำพูนจะได้หวยหรือเปล่าต้องไปบนบานศาลเก่าเมียบีหรือเปล่านะฮะแล้วแม่น้ำหนึ่งไม่มาเหรอฮะแม่น้ำหนึ่งหายไปฮะช่วงนี้นางอวดผัวอยู่นะฮะล่าสุดแม่น้ำหนึ่งอวดผัวนะฮะนะลงโซเชียลทุกวันผัว2คนนะฮะนะฮะเขาก็ทำเป็นคอนเทนต์ยังไงพวกฟังฮะแม่น้ำหนึ่งนะครับถือว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในโซเชียลในออนไลน์นะฮะอันนี้ไงมาแล้วนะฮะให้มาแล้วครับเปิดโพยเลขแม่น้ำหนึ่งนะโค้งสุดท้ายครับมาแล้วฮะน้ำหนึ่งผัวสองนะฮะเปิดโพยเลขแม่น้ำหนึ่งครับมาแล้วจ้ารอบนี้ขอดูก่อนเด้อนะฮะแม่น้ำหนึ่งบอกว่าเลขนี้ให้47เด้อให้47เด้อนะฮะส่วน3ตัวให้473แล้วก็743กลับไปกลับมาเด้อพี่น้อง473แล้วก็743นะครับส่วน2ตัวให้74 47 74 47 37นะฮะกลับไปกลับมาเด้อนะฮะแม่น้ำ1ผัว2นะฮะให้เอาไว้นะฮะแล้วคุณฟังล่ะครับคิดว่าเลขไหน เลขไหนจะมาและเลขไหนจะดีอ่ะลองบอกกล่าวกันด้วยลองบอกกล่าวกันด้วยนะจ๊ะ
อพี่เปาเนาะพี่เปาว่าเลยเจ๊ครับตอนนี้ร้อนมากเลยอ่ะเกลือแร่ต้องเข้าแล้วนะฮะตอนนี้ตัวปลอมก็ตัวปลอม

ูกใจพี่อ้อระคังมากๆเลยสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่ารับรักนะจากบังชักนะฮะบังชอบชักเหรอฮะบังชักก้าวร้าวนะชื่อนักร้องเขานะฮะถูกใจพี่อ้อระคังมากมายเลยทีเดียวนะจ๊ะ4 โมงเย็นกับอีก1 นาทีตรงนี้เลยนะครับกับเพลงใต้นะฮะใครเป็นบังบ้างมา

งนี้เพราะดีนะชื่อเพลงว่าทำพรื่อให้ลืมนะฮะออกเสียงไม่ได้สิทำพรื่อให้ลืมเนี่ยทำยังไงเนาะให้ลืมได้นะฮะทักทายทนายหนุ่มด้วยกันแล้วกันทนายดูโหนกระแสมาแล้วนะครับทนายหนุ่มเขาไม่ไปบริจาคช่วยมหาลัยรามคำแหงเหรอฮะไม่มีสำนึกรักบ้านเกิดเหรอฮะไม่กลับไปสำนึกรักบ้านเกิดเหรอฮะเป็นศิษย์เก่ารามคำแหงยังไงเนี่ยฮะไม่รู้จักกันกลับไปไปเป็นศิษย์เก่าที่ดีนะครับวันนี้เรื่องหลอนเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องราวของมหาลัยนะฮะจริงๆเมื่อคืนเล่าไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะมารีแลนอีกรอบนึงนะฮะเพราะกลางวันกลางคืนคนฟังน้อยนะจ๊ะต้องกลางวันเนาะวันนี้เดี๋ยว5โมงก่อนเนาะมีเรื่องหลอนเกี่ยวกับมหาลัยมาฝากด้วยนะจ๊ะชายหนุ่มครับศิษย์เก่ามหาลัยรามคำแหงนะฮะรามคำแหงนี่ถือเป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสเนาะให้กับนักศึกษาต่างจังหวัดนะครับได้มาเรียนกันมากมายนะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเป็นไงบ้างยังคึกคักเหมือนเดิมใช่ไหมพี่โอ้เนาะนะฮะมีการเรียนออนไลน์กันด้วยหลายๆอย่างนะฮะนะครับตอนนี้4โมงเย็น6นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะยังค้างเพลงอยู่เด้อเดี๋ยวจะให้ฟังของปูจ่าลองใหม่อกหักแต่บอกเมียไม่ได้นะฮะให้หนุ่มว่าดีใจครับมหาลัยรวยแล้วครับอ๋อรวยแล้วนะฮะทนายหนุ่มนะฮะจ่ายค่าเทอมไปหลายรอบแล้วไงใจจะสารภาพของหนุ่มกะลาด้วยครับความรักจากบริสแลมนี้ของต้าของวันแต่งเช้าเอาความรักแทนแล้วกับต้าเนาะลืมเธอแล้วก็เพื่อเธอสีเหล็กไฟนะครับ18ฝนหรือต้าจะเปลี่ยนเพลงแล้วมีจิ๋วสกุลชัยด้วยมิติศูนย์นะครับนายหนุ่มว่าดีใจครับราม2ร้างไปแล้วครับร้างนี่คือยังไงฮะไม่มีคนเรียนอย่างนี้หรอเห็นมีข่าวว่าบางที่บางตึกก็คนก็น้อยนะแต่บางตึกคนก็เยอะสมัยก่อนนี่คนเรียนเยอะมากเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ไปตามการเวลาเนาะบางหน้าล่ะฮะเหยียบซ้ำตรงที่แผลเดิมพอโปเต้ว่าฝากถามว่าที่นายหนุ่มครับเรียนกี่ปีครับจบฮะได้ยินข่าวว่าเรียน 7-8 ปีไม่ใช่หรอฮะเมื่อวานออกมาแก้ข่าวแล้วว่าไม่ใช่นะครับนะเรียน4ปีจบนะฮะโปเต้ได้ถามว่าทำไมหน้าเท่าตอนมากตอนเรียนโปเต้ถึงขั้นไปเปิดหนังสือทำเนียบดูนะฮะหน้าเท่ามากเลยทนายหนุ่มนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังดีเจทางแอปพลิเคชันถ้าสัญญาณมันสะดุดมันหลุดไปนะครับกดเปิดเข้าใหม่แนะนำไว้ฟังทางแอปไทยเรดิโอนะครับวิทยุประเทศไทยที่เป็นรูปธงชาตินะฮะลองเสิร์ชหาใน Google Play Play Store นะครับใน App Store ดูไทยเรดิโอวิทยุประเทศไทยเปิดมาปั๊บเนี่ยวิทยุเนี่ยมันจะขึ้นหลักๆก่อนในของคู่ฟาเรนไฮต์ของ UFM ต่างๆก่อนเนาะเลื่อนลงมาประมาณสักอันที่7 8 90จะเจอ BP Radio อยู่ลงมาข้างล่างนิดนึงนะฮะประมาณอันที่7 8 9กดฟังในแอปนี้เพราะว่าแอปนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันจะคอนเน็กให้ตลอดเวลาถ้าสมมติว่าสัญญาณมันหลุดมันดับนี่นะฮะมันจะต่ออัตโนมัติให้นะครับ BP มี2ช่องนะครับมีช่อง1กับช่อง2นะถ้าอัน1ฟังสุดก็ไปช่อง2นะฮะเดี๋ยวดีจะหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนเพราะว่าเหตุมันหลุดไปอยู่วันละ 2-3 ครั้งนะครับเนาะบางคนก็เปิดทิ้งไว้ก็ทำให้หงุดหงิดใจได้เหมือนกันกำลังฟังอยู่แล้วสัญญาณตัดไปอะไรเงี้ยนะใช่มั้ยทีนี้จะลองหาวิธีแก้ไขดูนะครับเนาะมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวอีกรอบกันละกันนะฮะนี่ไงอัปเดต2026เกิดอะไรขึ้นกับมอราม2นะฮะศิษย์เก่าเห็นแล้วต้องมีน้ำตาซึมนะฮะเปลี่ยนไปจนใจหายโอ้ลกร้างเหรอพี่ก็มีคนแชร์ในออนไลน์ออกมานะครับก็ตามสภาพที่ปัจจุบันเขาเรียนออนไลน์ต่างๆกันเยอะไงนะการศึกษามันง่ายขึ้นการไปเรียนถึงที่อาจจะยากเนาะเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์มีทางเรียนที่บ้านต่างๆมากมายนะครับอ่ะว่ากันไปมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ที่คุณฟังขอบาดีเขาเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวจะไม่จบเดี๋ยวจะไม่ครบกันนี่อกหักแต่บอกเมียไม่ได้ครับปู่จ๋าลองใหม่เดี๋ยวเข้ามาสรุปข่าวยังเป็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมอราม2นะฮะศิษย์เก่าเห็นแล้วต้องมีน้ำตาซึมนะฮะเปลี่ยนไปจนใจหายโอ้ลกร้างเหรอพี่ก็มีคนแชร์ในออนไลน์ออกมานะครับก็ตามสภาพที่ปัจจุบันเขาเรียนออนไลน์ต่างๆกันเยอะไงนะการศึกษามันง่ายขึ้นการไปเรียนถึงที่อาจจะยากเนาะเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์มีทางเรียนที่บ้านต่างๆมากมายนะครับอ่ะว่ากันไปมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ที่คุณฟังขอบาดีเขาเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวจะไม่จบเดี๋ยวจะไม่ครบกันนี่อกหักแต่บอกเมียไม่ได้ครับปู่จ๋า

แอบฟิลนั้นนะฮะนี่เนี่ยทนายหนุ่มส่งภาพให้ดูว่าดีเจครับเมื่อกี้พูดถึงมอรังกำแพงโปเต้ส่งภาพให้ดูสมัยโปเต้ว่ะพี่หนุ่มส่งภาพให้ดูนะครับสมัยนั้นโอ้โหอย่างเท่นี่ทนายหนุ่มเนี่ยดีเจชอบแซวนี่เขาบอกว่าหน้าเท่าเนี่ยสมัยหนุ่มนี่ยังกับเป้อารักนะอันเรื่องจริงทรงนั้นเลยทรงเป้อารักเลยนะฮะใส่ยีนรีวายด้วยแล้วเขาหุ่นเขาดีสองคนเนี่ยสูง170กว่านะฮะหุ่นทรงเขาดีรูปร่างเขาดีเออนะฮะไว้ทรงผมเป้อารักเลยผมยาวนะครับผมยาวนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใครเห็นเป็นต้องชอบนี่ไงถึงมีถึงขั้นต้องทำคุณใสใส่กันนะฮะเออเออนะฮะคนเราเนี่ยบางครั้งบางทีนะฮะเราเห็นตอนเท่ากับตอนหนุ่มจะเป็นคนละฟิลกันนะฮะพอดีใช้ชีวิตเปลืองไปหน่อยหน้าเลยเท่าไวนะโปเต้ส่วนโปเต้นอนสมัยเรียนมหาลัยเมื่อก่อนนี่ข้อดีคือผมดกอยู่แต่นี้หัวล้านหมดแล้วนะฮะนะครับว่ากันไปนี่เป็นภาพตอนหนุ่มๆนะลองส่งภาพให้ดูกันได้เลยกันใครที่สมัยเรียนสมัยก่อนนะฮะเป้อารักมาทีหลังก็ใช่ไงถูกต้องไงคือฟิลเดียวกับเป้อารักเลยนะงั้นเลยนะฮะทนายหนุ่มครับร้องเพลงเป้อารักให้ฟังหน่อยสิครับทะเลทะเลมาเลยมาเลยร้องสะท้อนสิฮะอยากฟังทนายหนุ่มร้องเพลงทะเลทะเลอ่ะเห็นแต่งตัวเป็นเป้อารักนะลองร้องเพลงนี้หน่อยสิลองร้องเพลงของเป้อารักให้ฟังหน่อยแล้วนะฮะ

มันจะมีหรือเปล่านะคนที่แบบนี้ที่อกหักแต่บอกเมียไม่ได้คือยังไงงงมากนะฮะมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วคืออกหักอะไรก่อนนะฮะนะครับอ่ะพี่สวัสดิ์ว่านแหมถ้าแบบนี้นี่ถ้าบอกเมียนี่ตายอย่างเขียดแน่ๆนะฮะตายอย่างเขียดหมายถึงว่าหมายถึงว่าไงพี่บอกว่าไงดีทนายหนุ่มตายอย่างเขียดนะเออนั่นแหละนะฮะระเบิด

0: แมลง
1: มะเร็งมะเร็งมะเร็งนะฮะ
0: สิ่งตัวบินไปกัวลาลัมเปอร
1: ์ไปกัวลาลัมเปอร์นะฮะทะเลอะไรก็ไม่สนุกเท่าเพลงไก่เนาะชอบเพลงไก่มันเลยทนายหนุ่มร้องเพลงไก่ให้ฟังหน่อยสิครับทนายหนุ่มครับร้องเพลงไก่ฟังหน่อยเร็ว
0: แค่ก

จริงๆดนเพลงนี้ดนตรีมันดีนะแต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่ร้องนะฮะจะดีกว่านี้มากถ้าไม่ร้องนะฮะเอาดนตรีอย่างเดียวน้องตีดีนะพี่หนุ่มวัดใจครับภาพที่สวยดูเมื่อกี้ที่ทำผมเป็นเป้อารักเนี่ยสมัยเรียนรามคำแหงเนี่ยอันนั้นไปงานอีเวนต์สุดว่าทำกรุงเทพนะครับเนาะสมัยเรียนทำงานเบื้องหลังอ๋อเป็นทำงานเบื้องหลังนะฮะไม่ทำงานเบื้องหน้าอยู่เบื้องหลังนะฮะที่เพลงว่าไก่ครับเพลงของเป้อารักครับเพลงไก่ไก่ไก่ไก่ไก่นะครับคนละเพลงนะฮะถูกใจทิติพลนะฮะมาฟังเพลงของพี่คนนี้ดีกว่าครับพี่หนุ่มกะลาครับคนที่เคยซื้อทองราคา 80,000 นะฮะ 89,000 นะที่เขาขาดทุนนะฮะตอนนี้ทองเหลือ 65,000 นะครับโปเต้ซื้อทองแล้ววันนี้นะครับวันนี้โปเต้ส่งแฟนไปซื้อทองนะครับ 60,000 กว่าๆกลางๆนะฮะแค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกันครับหนุ่มกะลาครับ

ใจที่ทรมานคอยนานจะผ่านสิ้นลมนะฮะคุณผู้ฟังเอาละครับนี่คือเพลงของพี่หนุ่มกะลาที่ร้องเอาไว้นะฮะเพราะทีเดียวนะวันนี้เราเคลียร์เพลงกันนะฮะคุณฟังครับวันนี้กองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ํา30ลําเดินเครื่องเร่งผลักดันน้ําช่วยนครนายกนะฮะโอ้เรือผลักดันน้ําเหรอฮะทางกองทัพเรือนะฮะว่ากันไปเนาะอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไป

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าเพื่อเธอเฮลิกไฟนะครับเพื่อเธอเพื่อใจเมื่อวานวันก่อนมีข่าวว่านักร้องดังนะฮะเสียชีวิตนะครับก็คือคุณต๋องวงทูใช่ไหมฮะล่าสุดนี้ก็มีข่าวว่ามีสาวบุกกี้ชลล่านะครับก็จะมีการส่งพงรีดนะครับมาแสดงความเสียใจด้วยเหมือนกันนะครับที่ศาลาวัดพระศรีมหาธาตุนะครับสถานที่พิธีรดน้ำศพนะครับต๋องวงทูศิลปินดังยุค90นะครับที่เสียชีวิตลงนะฮะ28กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยโรคมะเร็งโพรงจมูกนะครับท่ามกลางคนบันเทิงที่มาแสดงความเสียใจนะครับเดี๋ยวพบว่ามีคนในวงการบันเทิงนะครับมากมายเช่นอัศนีวสันต์นะครับปรัชญาปิ่นแก้วโอ้ชื่อนี้มันได้ยินนานมากเนาะนะครับครูสลาก็มานะครูสลาคริสติน่าอากิล่านะครับเป๊กผลิตโชคก็มาพี่โอโอ๊ตเป๊กหายหน้าไปนานมากเลยพี่ปูแบ็คเฮดนะครับก็มีการส่งพวงหรีดมาในครับแล้วก็มารดน้ำศพด้วยนะครับมากมายนะครับแล้วก็หนึ่งนั้นก็มีปุ๊กกี้ชลล่านะครับอดีตสามีเนาะเป็นอดีตภรรยาของต่องวงทูค่ะที่ปุ๊กกี้ชลล่านะครับปริศนาพรายแสงนะครับยังคงอยู่ในเรือนจำอยู่ก็ได้ส่งพวงหรีดร่วมแสดงความอาลัยนะครับในนามของป้าป้อมปุ๊กกี้พรายแสงนะฮะอ๋อนะฮะโอ้นี่เห็นไหมนะครับต๋องนะฮะแล้วก็ปุ๊กกี้เคยใช้ชีวิตร่วมกันนะมีลูกด้วยกัน2คนลูกสาวนะฮะ2คนก็คือเพเปิ้ลนะลูกสาวแล้วก็แบมลูกชายก่อนเลิกราหย่าร้างกันเมื่อประมาณปี47นะครับทั้งคู่ยังคงทำงานทำหน้าที่พ่อและลูกนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับปี47แล้วฮะ4 5 4 6 7กี่ปีแล้วนะถ้าเด็กตัวนี้ก็น่าจะประมาณสักรุ่นอเมเนาะ20แล้วล่ะ20ต้นๆกันแล้วนะถ้ามีลูกในสมัยนั้นเนาะเพราะอเมเกิดปี43ใช่ไหมฮะก็น่าจะประมาณ20ต้นๆนะครับก็ถือว่าโตแล้วนะครับไม่เคยเห็นหน้าลูกปุ๊กกี้เลยนะเนาะไม่เคยเห็นหน้าเลยนะแล้วก็ตั้งแต่เธอเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ไม่ได้เห็นออกอะไรเลยไม่เห็นข่าวนะฮะนี่คือข่าวของคนบันเทิงนะปุ๊กกี้ชลล่านะครับเนาะอดีตสามีที่เสียชีวิตไปนะครับคุณผู้ฟังฮะนะครับนะว่ากันไปนะครับฟังเพลงฟังข่าวนะฮะ 4:32 นะฮะคุณฟังฮะวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับมา18 ฝน 18หนาว

18ฝน18หนาวครับมันร้าวในใจสิ้นดีสำหรับเพลงนี้จากพี่เสือธนพลด้วยนะครับตอนนี้4โมงครึ่งคุณผู้ฟังครับเดินทางกลับบ้านแก้วนี้ไม่มีอะไรมากมีข่าวทั่วไปเนาะนะฮะสัพเพเหระทั่วไปเมาบอยกันไปนะฮะมีเพลงของเล็กรัชเมศนะครับที่ค้างไว้อยู่เดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุการล่าสุดนี้ครับเพิ่งออกประกาศมาเมื่อสักครู่นี้เองครับคุณฟังครับจะมีฝนตกจังหวัดไหนบ้างพรุ่งนี้วันนี้

นี่คือเพลงของจิ๋วสกุลชัยและก็เล็กราชเมธนะครับมิติที่ศูนย์นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับมาดูกรมอุตุหน่อยว่าเขาว่าไงบ้างตอนนี้โดยในเรดาร์ตรวจอากาศเมื่อกี้พี่สมบัติมากมีเขาส่งว่ามีพายุอะไรไม่สักอย่างชื่อแปลกๆมามันไม่ใช่นะครับคนนั้นมันเป็นภาพปลอมนะฮะเขาทำแชร์ในออนไลน์แปลกๆเฉยๆนะครับมันจะมีชื่อพายุแปลกๆที่เขาแชร์ในออนไลน์นะชื่อแบบอะไรแทดๆนั่นนะไม่ใช่นะฮะมันเป็นข่าวปลอมนะจ๊ะนะฮะที่มีการแชร์ในออนไลน์กันนะครับกรมอุตุมีการประกาศเตือนอีกแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับภาคใต้มีฝนตกหนักนะครับบางแห่งนะฮะส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันนี้นะครับภาคเหนือฝน 30% นะอีสานก็ 30% กรุงเทพภาคกลางก็ 30% นะจะมีที่ภาคใต้จะเยอะหน่อย 60% ของพื้นที่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มันจะมีวันที่5 ถึง 8 ตุลาคมนี้นะครับที่มีไอ้พายุที่เข้ามาเนี่ยนะฮะอันนั้นต้องระวังเลยนะครับจะเริ่มที่อีสานกับภาคเหนือก่อนวันที่5ซึ่งตรงกับวันอะไรเอ่ยเอ้าซึ่งตรงกับวันจันทร์พอดีเลยนะครับ5 6 7 8สัปดาห์เลยทั้งสัปดาห์เลยนะครับมันจะตกอีกแล้วว่ะคุณผู้ฟังเตรียมตัวรับมือกันนะครับอันเนื่องมาจากว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นอากาศเย็นจากจีนลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคเหนืออีสานนะครับประกอบกับทะเลนะครับทะเลอ่าวไทยและอันดามันยังมีฝนตกอยู่นะครับยังก็ทำให้ในเรื่องราวของเกิดอากาศแปรปรวนนะครับคือประเทศไทยของเราเป็นประเทศอยู่ตรงกลางๆโลกพอดีใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรนะฮะเวลามีอากาศเย็นจากประเทศจีนไหลลงมาปั๊บนะครับมันจะมาชนกับอากาศร้อนแล้วก็ลมทะเลซึ่งอยู่ในอันดามันอ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนนะครับเหมือนกันครับอินโดมาเลก็ลักษณะเดียวกันอินโดมาเลนี้ไม่มีหน้าหนาวเลยนะฮะไม่มีเลยไม่มีหน้าหนาวเลยนะครับไม่มีเลยจริงๆมีหน้าร้อนกับหน้าฝนอย่างเดียวนะครับว่าร้อนกับฝนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางโลกเป๊ะพอดีเลยนะฮะอยู่ตรงกลางโลกเป๊ะเพราะฉะนั้นนี่อากาศจะร้อนระอุมากๆเลยไม่งั้นก็ตกไปเลยฝนมี2แบบนะฮะส่วนไทยเนี่ยภาคเหนืออีสานยังคงได้รับกลิ่นอายอากาศเย็นอยู่เพราะว่าขึ้นมาแถบทางเหนือเล็กน้อยในส่วนภาคกลางก็เย็นๆบ้างนะครับบางโอกาสบางเวลานะครับงั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะวันที่4 5นี่ภาคเหนืออีสานจะเจอก่อนส่วน6 7 8นี่ภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยจะเจอกันนะครับก็รับมือกันได้นะครับส่วนข่าวที่มีการแชร์ในออนไลน์นะครับที่มีพยิบแปลกๆคุณฟังก็อย่าไปแชร์ไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกออนไลน์นะครับมันเป็นโลกที่ทุกคนสามารถแชร์ข่าวได้เสรีเนาะใครจะลงข่าวอะไรก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่อย่างกรณีของเพจทีลมฟ้าอากาศที่เป็นประเด็นดราม่าอะไรคนถามว่าอยากรู้จังเลยว่าคนที่ชื่อทีเขาเป็นใครทำไมเขารู้ล่วงหน้าได้อย่างนี้นะฮะก็มีวงในพูดหลายอย่างนะครับว่าคนชื่อทีนะครับอาจจะเป็นคนในวงการราชการนั่นแหละหมายถึงว่าคนที่ชื่อที่หมายถึงว่าข้อมูลของเขาอาจจะมาจากส่วนงานราชการนั่นแหละนะเห็นบอกว่าบางคนบอกว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะเป็นข้าราชการเกษียณนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ได้ไม่ใช่หรอกดีเจเขาพูดภาษาวัยรุ่นคือเขาอาจจะมีทีมงานแอดมินไงฮะที่คอยพิมพ์ให้หรือเปล่านะแต่ข้อมูลอาจจะมาจากเพราะว่าถ้าเพราะคนเหล่านี้ที่จะมีข้อมูลลึกขนาดนี้ได้ต้องเป็นคนที่เคยทำงานด้านกรมอุตุมาก่อนนะแต่ว่าเขาไม่สามารถเตือนนะครับผ่านกรมอุตุได้เพราะว่ากรมอุตุต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลนะครับเขาไม่สามารถทำงานเกินหน้าเกินตารัฐบาลได้ก็เลยอาจจะต้องส่งคนอื่นที่ทำเพจออนไลน์ครับคุณฟังรู้ไหมว่าเว็บข่าวพวกอีจันอีจุพวกเนี้ยอีจันเอ่ยต่างๆพวกเนี้ยพวกนี้ก็เป็นนักข่าวมาก่อนนะเคยเป็นนักข่าวช่อง3ช่อง7มาก่อนหมดเลยแล้วทีนี้พอเขาไม่ทำแล้วเขาเกษียณเขาทำอื่นเขาไปทำเพจแล้วเขาไม่ปรากฏตัวเขาเป็นใครเพจต่างๆอีซออีแซพวกนี้ใช่หมดเลยนะก็เป็นนักข่าวเก่าของทีวีของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ทำต่อแล้วไปเกษียณต่างๆแล้วอ่ะแล้วก็ไปทำเพจแล้วมีทีมงานคอยพิมพ์ข้อความอะไรให้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเบื้องลึกเบื้องหลังของเพจข่าวออนไลน์ที่เราเห็นในออนไลน์นะเขาเป็นคนที่เคยทำงานในสื่อใหญ่แล้วแหละนะครับแล้วแต่ว่าไปทำงานผ่านตัวเองไปทำออนไลน์แล้วให้ทีมงานช่วยทำให้อย่างอีจันนี่ก็ทำเป็นกิจลักษณะเลยนะครับมีทีมข่าวมีสำนักข่าวมีไมค์ไปสัมภาษณ์หมดเลยนะเจ้าของก็เป็นนักข่าวเก่านั่นแหละนะฮะยังเหมือนทัพปณีเอสีชัยไงฮะที่ทำเดลิรีพอร์เตอร์ไงก็ของอาทัพปณีเอสีชัยนะฮะก็ประมาณนั้นแหละฮะหลายคนก็ไปทำนะส่วนเนี้ยทีลมฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในวงการกรมอุตุเก่ามาก่อนละแต่เขาไปทำเพจแล้วเขามีทีมงานอาจจะชื่อทีอาจจะสักคนสักอย่างนะฮะไปทำให้นะฮะก็เอามาไล่ฟังนี่คือข่าวอากาศนะจ๊ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังละอีกสักเพลงสองเพลงเนาะเรื่องหลอนประจำเย็นนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับถ้าสัญญาณกระตุกสะดุดไป
กดเข้าฟังใหม่รอบนะครับอย่าลืมโหลดแอปไทยเรดิโอด้วยแอปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะต่อสัญญาณให้หรือถ้าใครใช้ไทยเรดิโอแล้วมันไม่ต่อให้นะฮะก็เดี๋ยวหาวิธีแก้ไขส่วนใครใช้แอปอื่นนะครับที่ไม่ใช่ไทยเรดิโอวิธีออนไลน์ประเทศไทยที่เป็นรูปธงชาตินะฮะให้เปลี่ยนมาใช้แอปไทยเรดิโอนะครับเพราะสัญญาณมันจะต่อเนื่องกว่าถึงแม้ว่ามันจะสะดุดไปแป๊บนึงสักพักนึงมันจะกลับมาไม่ต้องไปกดซ้ำอีกรอบนึงนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าความรักนะฮะความรักนะฮะพี่หนุ่มส่งภาพมาบอกว่าดีใจครับที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนเหตุไข่หันไข่เหลืองออกเยอะมากนะฮะปัดทบเหตุไข่หันไข่เหลืองนะฮะภาษากลางเขาเรียกว่าหาเห็ดอะไรนะโอ้โหใครที่เป็นสายเห็ดต้องรีบกินเลยนะฮะช่วงนี้หน้าฝนนะครับทางภาคเหนือหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเห็ดจะออกเยอะมากนะฮะเมื่อกี้ก็ที่ไหนนะที่ส่งมาเมื่อกี้นะฮะก็ขึ้นไป2เห็ดเหมือนกันแฟนรายการนะอ้อมราชบุรีเนาะนะครับก็ไปหาเห็ดโคนมาอ่ะมาขออีกหนึ่งเพลงนี่มาเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังแล้ววันนี้นะวันนี้เพลงหมดแล้วนะฮะส่งฟังกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะใกล้จะห้าหมื่นกันแล้วนะครับคุณผู้ฟัง

ประเด็นคือหลับตาหาแล้วจะเจอได้ยังไงนะพี่โอ้เนาะเพียงเธอหลับตาหาว่ะหาอะไรนาะนะอะไรก็ตอนนี้ใกล้จะเข้าเงินกันแล้วนะครับมีพี่บอลส่งภาพมาว่าดีเจเขาวันนี้ไปหาแมลงมาไปหาจิ้งหรีดมานะครับได้ถ้วยเบื้องเริ่มทีเดียวนะฮะที่ไปหามาจากไหนครับเนี่ยฮะโอ้โหไปหาจิ้งหรีดมานะฮะเดี๋ยวนี้ตามงานวัดต่างๆเขายังมีแมลงทองทอดขายอยู่ใช่ปะคุณผู้ฟังชอบซื้อกินป่ะนะฮะกินเยอะแล้วนะปากพองนะมันแรงทอดนอนด่วนอย่างเนาะโอ้หลายอย่างหลายสิ่ง everything จิงกาเบลนะฮะสัตว์พวกนี้จริงๆก็กินได้แต่ว่าต้องทำความสะอาดให้มันเสร็จก่อนมันก็คือเป็นสัตว์นั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะมีความพิเศษกว่าเฉยๆรูปร่างต่างๆนะฮะแต่บางคนก็ไม่กินนะกลัวกินให้เหมาะสมแล้วกันเพราะว่าแมลงบางอย่างมาชิ้นเนี่ยเวลากินแล้วก็จะมีปัญหาเหมือนเห็ดเหมือนกันบางคนก็กินเห็ดไม่ได้กินแล้วท้องเสียนะครับมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะถูกฉลกกับอะไรนะครับอันนี้บอกว่าดีเจครับขอเพลงแม่ห้างหน่อยครับดีเจแม่ห้างนะฮะไดทิสิตอันนั้นแมลงตัวนั้นตัวนี้ฮะของอะไรนะของทาท่าซอสนะฮะทักทายทางแชทนะครับพี่มันแฟนวันที่มันธนาส่งภาพมานะครับจากเกาะลีเป้นะครับเป็นไงบ้างวันนี้พี่นะเกาะลีเป้นะครับส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับเดี๋ยวซูมดูก่อนเด้อนะฮะมีอะไรเอ่ยนะฮะอ๋อมีนักท่องเที่ยวนะกำลังนั่งชมวิวอยู่นะครับที่ชายหาดนะครับนะชายหาดแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับมีทิวภูเขานะครับมีนั่งชมบรรยากาศนะนี่สวยงามสวยงามทีเดียวนะฮะจากเกาะลีเป้นะครับนะส่งบรรยากาศมาครับอยู่ประเทศไหนบ้างเอ่ยฟังกันอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เนาะมันเชื่อมโยงกันทั่วโลกนะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้แล้วก็ทักทายกันได้นะลีเป้ที่ถือว่าเป็นเกาะในฝันเมื่อก่อนดังมากเลยตอนนี้ก็ดังอยู่นะฮะเมื่อก่อนนี้มีเที่ยวสายการบินแอร์เอเชียนกแอร์บินตรงเลยจากไทยไปเกาะลีเป้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็คึกคักกันเดี๋ยวนี้คึกคักไหมพี่คึกคักอยู่เนาะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับมาที่นี่สวยงามนะครับคุณได้ฟังดูไหมว่าในประเทศโลกของเราเนี่ยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งที่มีเกาะเยอะมากเลยนะเกาะประเทศเขาเป็นเกาะทั้งเกิดทั้งหมดเลยฟิลิปปินส์อย่างนี้นะอินโดนี่นะนะฮะแฟนที่มันธนาว่าพี่ต้องมาแล้วครับดีเจวินต้องมาแล้วสักครั้งหนึ่งนะจ๊ะนี่นะฮะไปเที่ยวสนุกบรรยากาศเป็นไงบ้างเนาะสวยงามแค่ไหนนะอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเกาะเยอะมากเลยฮะประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศอยู่บนเกาะเลยเอาง่ายๆถ้านึกภาพออกสมมติแล้วให้ฟังแล้วกันสมมติว่าดีเจอยู่เชียงใหม่ดีเจอยู่เกาะนึงคุณผู้ฟังอยู่พี่โออยู่รามคำแหงพี่โออยู่อีกเกาะหนึ่งอย่างนั้นเลยนะฮะพี่ทนายหนุ่มอยู่สมมติว่าใครที่ทนายหนุ่มอยู่ลำพูนเนาะอยู่อีกเกาะนึงเลยมันจะเป็นเกาะแยกกระจุกกระจิกกระจิกไปเต็มเลยทีเดียวนะฮะคือแต่ละคนอยู่ต่างอยู่เมืองคนละเกาะแต่ว่าจะมีเมืองใหญ่อยู่ด้านบนนะจึงเรียกว่าจังหวัดสุมาตรานะฮะจังหวัดสุมาตราแล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะเป็นเมืองหลวงเขานะฮะนะครับเมืองหลวงเขาอยู่ตรงบริเวณกลางๆมันจะเป็นจังหวัดประเทศที่แปลกมากมันจะเป็นแถบยาวเงี้ยยาวแล้วจะเป็นเกาะเรียงกันไปเรียงปุ๊บเหมือนนึกภาพไม่ออกคือเหมือนคุณผู้ฟังเอาหินก้อนใหญ่2ก้อนวางไว้ข้างบนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหินก้อนเล็กๆๆๆเอาหินก้อนเล็กเรียงยาวๆฮะนั่นแหละคือจังหวัดต่างๆที่เขาแยกออกไปจะมีก้อนหินใหญ่อยู่2ก้อนคือเป็นจังหวัดใหญ่อยู่2อันนะฮะที่อยู่ด้านหน้าสุดเป็นจังหวัดประเทศที่แปลกมากเลยฮะฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันฟิลิปปินส์ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะเป็นเกาะเป็นแก่งเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับมาเลย์นี่ยังเป็นแถบเดียวกันอยู่นะครับส่วนไทยแล้วนะฮะเอกภาพดีสุดแล้วนะเป็นจังหวัดที่มีแค่เกาะภูเก็ตเนาะมีอะไรนะที่เป็นเกาะมีภูเก็ตมีบางจังหวัดที่อยู่เป็นเกาะนะครับนะฮะส่วนที่ไม่มีเกาะเลยก็คงจะเป็นพวกพม่าอย่างเนาะหรือว่าจะเป็นอื่นๆไปเลยที่อยู่เป็นทุดินไปเลยนะฮะข้อดีคือมันมีความสวยงามบรรยากาศดีแต่ข้อเสียคืออาจจะมีพายุเข้าอะไรประมาณนี้บ่อยๆเพราะอยู่กลางทะเลนะฮะก็มีความแตกต่างนะฮะก็ถ้ามีสตางค์ก็ไปเที่ยวได้ต้องมีตังก่อนนะตังก่อนนะครับอ่ะเข้าสู่ช่วงเวลา5โมงเย็นพอดีขอเปิด1เพลงมา1เพลงแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนกันวันนี้มีเรื่องหลอนจากมหาวิทยาลัยก็ฟังฮะเป็นเรื่องหลอนที่จริงๆเมื่อคืนเล่าไปแล้วอีกรอบนึงเป็นเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดเอาไว้จากพิธีกรรายการของพี่ป๋องครับนะฮะเขาเล่าเอาไว้ว่าตอนสมัยที่เรียนมหาลัยดังหนึ่งภาคมหาลัยดังแห่งหนึ่งนะครับที่กรุงเทพนะฮะมันมีเหตุการณ์อาคารถล่มนะครับในมหาลัยเลยแล้วมีคนตายนะแต่ว่าเขาปิดข่าวไว้แล้วมีคนเห็นแล้วมีนักศึกษาไปลองดีแล้วปรากฏว่าเจอเรื่องราวแปลกด้วยใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันละกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงกันละกันนะครับเปิดหนึ่งเพลงในช่วงนี้เลยนะมีใครจะทักทายมาไหมโปเต้ว่าฟังรอบสองฟังรอบสองที่โปเต้นะฮะต
้องรอบ2ซีรีส์ลานอีกรอบนึงนะฮะเพราะว่ากลางวันเนี่ยคนฟังเยอะใครเป็นเหมือนพ่อโปเต้ล่ะไบโพล่าไม่หลับไม่นอนนะฮะแล้วเมื่อคืนโปเต้พ่อภรรยาไม่อยู่เหรอฮะถึงหลับดึกได้อะพ่ออะไรฮะทุกทีนี้หลับก่อนบุญร่วงก่อนเลยนะครับร่วงก่อนตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก 2-4 ทุ่มก็ร่วงแล้วโปเต้นะไม่น่าจะนานกว่านี้นะฮะ

ี่บอลวันนี้คือจิโก้งครับดีเจเขาเรียกว่าจิโก้งครับชื่อของเขานะฮะทักทายยามแรงนะครับสำหรับในส่วนของพี่นาโต้เจวายกันละกันนะครับทักทายยามเย็นครับวันนี้มาทำรถอบจเชียงใหม่ครับไหนขอส่งบรรยากาศหน่อยสิพี่รถอบจเชียงใหม่ละฮะทำงานทำเงินนะพี่เนาะทำงานทำเงินกันไปเรื่อยๆฟังเพลงไปนะครับงั้นเปิดหนึ่งเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับมาช้าแต่ก็มานะพี่เนาะมาช้าแต่ก็มานะครับ

กี่ยวเพลงที่มีชื่อว่าฤดูร้อนจะเปิดฤดูหนาวนะได้อยู่นะครับธีรพัฒน์ต้าบอกว่าดีใจครับฝากประจันพันธ์ด้วยนะครับที่บ้านที่ป่าซางลำพูนนะครับบ้านสีชุมนะครับจะมีงานนะครับประเพณีแข่งเรือยาว7ผีฝ่ายเจ็ดฝีพายนะครับวันที่7พฤศจิกายนนะครับใกล้สิ้นปีนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายทีเดียวนะครับแข่งเรือนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรนะมีดอมวงชูเมกเกอร์ด้วยนะฮะเปิดวงไหมปกตาต้องเปิดวงก่อนนะฮะมีลำวงชูเมกเกอร์นะครับแสงสีเสียงตะการตาคือไม่ได้โฟกัสที่แข่งเรือโฟกัสที่ชูเมกเกอร์ใช่ไหมตาฮะใช่ไหมครับธีรพัฒน์ครับจะเล่าเรื่องผียังไงก่อนเนี่ยเนี่ยเปิดวงก่อนนะฮะตาครับเปิดวงตาตาครับจองโต๊ะไหนไว้ครับตา

ิดลอตตาก่อนนะประเด็นคือจะเข้าเรื่องผียังไงก่อนนะฮะเอาปิดวงก่อนนะฮะปิดวงก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องผีไม่ได้นะครับเนาะเปิดลอตตาหน่อยเมื่อคืนนี้ไปกินร้านเหล้ามานะฮะกว่าจะกลับนี่ก็สะดึกทีเดียวเมื่อคืนนี้ขำเหล้านะฮะนี่เมื่อคืนเข้าไปเที่ยวร้านเหล้ามาตากว่าจะกลับก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะตื่นเช้ามาวันนี้โอ้โหง่วงมากๆเลยมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่าครับปิดวงก่อนนะอย่าเพิ่งเปิดวงนะพูดชัดครับดีเจทำฟันพูดไม่ชัดพูดชัดดีเจทำฟันพูดไม่ชัดก็ด้วยฮะด้วยทำไมพูดไม่ชัดด้วยเหมือนกันนะฮะเจ็ดผีฝ่ายผีฝ่ายเจ็ดฝีพายนะฮะมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่าช่วงนี้ดีเจนี่ไปฟูล่าจริงๆนะครับเดี๋ยวเรื่องผีเดี๋ยวลำวงนะฮะเดี๋ยวข่าวเดี๋ยวน้ำท่วมนะหลายเรื่องเสลือเกินมาเรื่องหล่อเรื่องยามเย็นนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณเกมนะครับที่ได้เล่าไว้ในรายการของพี่ป๋องนะครับในสมัยตอนที่เป็นนักศึกษามหาลัยนะครับได้มีโอกาสได้เจอเรื่องแปลกก็เลยเอามาเล่าให้แฟนรายการได้ฟังนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบางเรื่องที่เขาเล่ามาอาจจะเป็นวิทยาทานการสอนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่มีการแต่งเติมมาก็ได้หรือจะเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นกับเขาจริงๆแต่ว่าเนื้อสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เขาเอามาเล่าเพื่อเตือนในการกระทำลักษณะที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะฮะเรื่องนี้ของเกมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่เขาเรียนมหาลัยแห่งหนึ่งครับที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลยไม่ได้บอกมหาลัยไหนนะครับเขาบอกว่าตอนนั้นย้อนกลับไปเกือบ20ปีที่แล้วเป็นนักศึกษาลัยมหาลัยปี2กำลังเฮลเลยกำลังแบบเขาเรียกว่าเขานึกภาพเหรอเนาะอายุ18-19ครับมันกำลังแบบฮอร์โมนพุ่งพ่านเนาะมันสุขสนานเฮียปาร์ตี้กินเหล้าต่างๆนะครับตอนนั้นนะทางมหาลัยมีการสร้างนะครับเป็นอาคารหนึ่งนะครับในกลางมหาลัยเลยเพิ่งเริ่มสร้างได้นะครับได้ประมาณสักชั้นเดียวเองกำลังเริ่มขึ้นโครงต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับว่าฮะอาคารนั้นถล่มลงมาเขากำลังมีการเทปูนอยู่ช่วงเวลาพักเที่ยงช่วงที่คนงานกำลังพักกินข้าวอยู่ซึ่งเป็นคนงานพี่น้องแรงงานต่างด้าวนะครับชาวเขมรชาวลาวสมัยนั้นเนาะชาวพม่าที่มาทำงานที่ประเทศไทยปรากฏว่ามันถล่มลงมาครับฟังฮะแล้วทับใส่คนงานเห็นว่าเสียชีวิตกันหลายศพเยอะมากแต่ทางมหาลัยมีการปิดข่าวไว้นะครับไม่บอกให้ใครทราบนะเขาบอกว่าสภาพศพคือแบบแขนขาดนะครับได้ประมาณสักชั้นเดียวเองกำลังเริ่มขึ้นโครงต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุครับว่าฮะอาคารนั้นถล่มลงมาเขากำลังมีการเทปูนอยู่ช่วงเวลาพักเที่ยงช่วงที่คนงานกำลังพักกินข้าวอยู่ซึ่งเป็นคนงานพี่น้องแรงงานต่างด้าวนะครับชาวเขมรชาวลาวสมัยนั้นเนาะชาวพม่าที่มาทำงานที่ประเทศไทย

แขนขาหักเลยเพราะว่ามันโดนอาคารมาทับลงมานะฮะและทีนี้ด้วยความเป็นแรงงานต่างด้าวเนาะบางคนก็ไม่มีญาติส่งกลับประเทศก็ไม่ได้เขาก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่สุสานนะครับเป็นสุสานไร้ญาตินะครับเอาไปใส่โลงเขาต้องบอกว่าคนที่ทำบุญกับสุสานไร้ญาติจะได้บุญมากๆเลยเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาไม่มีญาติขาดการดูแลนะครับแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการทำบุญสุสานไร้ญาติและจะมีการขุดป่าช้าล้างป่าช้าคือเขาจะขุดเอาศพที่ฝังไว้ออกมาแล้วมาทำพิธีเผาหรือว่าต่างๆนานานะครับแต่ว่าในหลุมนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาศพใหม่ลงไปอีกอันนี้เขาเรียกว่าพิธีล้างป่าช้านะครับทีนี้กลับมาที่อาคารถล่มนะฮะทับคนงานเสียชีวิตแต่ว่าทางมหาลัยปิดข่าวไว้ทางกู้ภัยบอกว่าโหแบบศพเกลื่อนเลยแขนขาหักผิดรูปนี่ก็มีเขาบางคนนี่แขนขาหายไปเลยเขาหาไม่เจอก็มีนะเขาต้องมัดใส่ศพมัดใส่ผ้าขาวไว้นะฮะแล้วก็เอาใส่หีบไปเลยเอาใส่ลงไปเลยเอาใส่รถไปเลยเพราะว่าไม่รู้หาไม่เจอจริงๆเพราะเศษปูนมันทับมันไม่ได้ใหญ่เหมือนกับอาคารสตง.นะฮะนั้นเวอร์ไปเป็นอาคารที่เล็กกว่าแต่ว่ามันเป็นมันก็บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเยอะฮะทีนี้เขาก็มีการเอาสังกะสีมากั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้คนเข้าไปเห็นตอนเก็บศพต่างๆแล้วก็เขาก็เอาสังกะสีสูงกั้นไว้ตลอดเลยเพื่อกันไม่ให้คนภายนอกเข้าไปในจุดนั้นนะฮะที่เกิดเหตุนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นของนักศึกษาเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนบอกว่าเจอวิญญาณด้วยนะมันจะมีจริงเปล่าวะเราลองไปลองของลองดีกันไหมว่าเฮ้ยจะทำจริงเหรออย่านะครับด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนาะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเลยนัดกันว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปลองดีกันหน่อยดีกว่านะฮะก็เลยรอให้ช่วงเวลากลางดึกนะให้ทุกคนเงียบสงัดแล้วเขาอยู่หอในอยู่แล้วนะฮะหอในก็สามารถแอบลงมาได้นะครับหอในในปี2แล้วนะครับก็ไม่ได้มีการเคร่งคัดอะไรมากมายแล้วนะฮะก็มีการแอบลงมาก็มียามอยู่ไกลๆนู่นนะครับเขาไม่เห็นนะครับปรากฏว่านักศึกษากลุ่มนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนักศึกษากลุ่มนี้นะฮะก็ได้มีการเขาเรียกว่านัดรวมกันมาประมาณ5คนนะฮะไม่ได้เยอะอะไรมากมาย5คนนะครับมารวมตัวกันที่บริเวณใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนะครับและทำการมุดสังกะสีเข้าไปเขาบอกว่าตอนจะมุดก่อนจะมุดเนี่ยเขาได้เดินหาก่อนว่ามันมีรูที่ไหนบ้างปรากฏว่ามีหมาตัวนึงมันวิ่งออกมาตรงบริเวณรูบอกเฮ้ยตรงนี้มีรูอยู่เขาก็เลยแง้มสังกะสีให้มันกว้างนะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะพยายามมุดเข้าไปว่ากดเข้าไปโอ้โหกว้างมากเลยนะฮะมีสภาพของซากปรักหักพังที่มันอยู่ภายในนะครับแล้วก็ยังมีร่องรอยของพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ยังเกลื่อนอยู่มีของใช้ของคนตายด้วยพวกกระปงกระเป๋าของเขายังอยู่อยู่เลยนะฮะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะฮะเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงออกมาให้เห็นนะเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าไปทำแบบนั้นเดี๋ยวเขามาจริงๆนะว่าเออเรามาท้าไม่ใช่หรออันนี้คือเขาไล่ฟังนะฮะก็ท้าทายว่าถ้ามีจริงออกมาให้เห็นหน่อยสิอย่างเงี้ยนะฮะพอแป๊บหนึ่งนะครับมีก้อนหินก้อนใหญ่เคลื่อนมาปั้งนะฮะโดนสังกะสีทุกคนวิ่งกันนะฮะตอนแรกตกใจว่าเป็นยามนะมาไล่นะฮะปรากฏว่าเอ้าไม่มีใครก้อนหินมันเริ่มเทิมทีเดียวเคลื่อนลงมาใส่สังกะสีตุ้มนะอย่างดังทีเดียวนะเขาก็ตกใจว่าเอ้ยสงสัยมาแล้วเว้ยแล้วมันก็มีคนที่มันเฮี้ยวๆหน่อยก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามีจริงมาเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องมาคว้างเคลื่อนก้อนหินใส่มาเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอ้ไม่แน่จริงที่วางเนี่ยฮะก็พยายามเดินขุดคุ้ยต่างๆนะครับด้วยความแบบวัยรุ่นนะฮะเดินลองดีแล้วก็ท้าไปด้วยออกมาตรงนี้นั่นต่างๆสักพักหนึ่งแป๊บเดียวนะฮะมีเสียงเหมือนกับสังกะสีสั่นตรงสังกะสีตรงกลางนะโทษก็ตกใจเฮ้ยสังกะสีมันสั่นเว้ยนะสักพักหนึ่งเพาะออกมานะฮะตกใจเป็นหมาตัวหนึ่งมันนอนอยู่ในกระสังข้างล่างสังกะสีตรงนั้นในพื้นที่ข้างในเขาตกใจโอ้ยหมานะฮะมีหมาตัวหนึ่งหมาบ้านนะครับแต่สิ่งที่หมาเอาออกมาไม่ใช่แค่ตัวเขาอย่างเดียวนะเขาคาบเอากระดูกชิ้นหนึ่งนะฮะออกมาจากในหลุมนั้นเป็นกระดูกนะฮะกระดูกลักษณะตอนแรกนึกว่าเป็นกระดูกสัตว์เป็นกระดูกวัวกระดูกควายหรือเปล่ากระดูกใหญ่แต่ว่าพิจารณาแล้วนะฮะไม่น่าจะใช่นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกของผู้เสียชีวิตคนตายที่มันหักนะฮะตอนที่เกิดอุบัติเหตุน่าจะเป็นช่วงขาหรือแข้งขาอะไรสักอย่างนะฮะหมามันคาบออกมานะฮะทุกคนก็ตกใจแล้วคาบมาปุ๊บเนี่ยเอามาวางไว้นะครับบริเวณด้านหน้าของวัยรุ่นพวกนี้เอามาวางเลยพอมาเห็นคนแล้วมันก็ตกใจมันก็วิ่งไงฮะมันคาบมันสงสัยตอนแรกก็คาดว่าน่าจะเอาไปแทะกินนั่นแหละแต่ว่ามันเห็นคนมันก็ตกใจมันเอาวางปุ๊บมันก็วิ่งเลยหมามันก็วิ่งออกไปนะฮะแล้วพวกนี้ก็วิ่งไปดูไปส่องดูก็พิจารณาดูเฮ้ยกระดูกคนหรือกระดูกหรือว่า

สัตว์วะดูปริมาณแล้วไม่น่าใช่น่าจะเป็นกระดูกคนนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเขาทำด้วยความเร่งรีบมากและเป็นคนแรงงานต่างด้าวเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับทีนี้ด้วยความเพี้ยวของเพื่อนลองดีมันก็เลยไปหยิบเอาพวกเศษผ้าแล้วก็พวกของที่อยู่แถวนั้นนะครับมาคีบมาจับกระดูกออกมานะฮะแล้วก็ถือออกไปได้ว่าเฮ้ยนะท่านแน่จริงตามมาเพื่อนบอกเขาจะไปทำแบบนั้นเดี๋ยวเขาตามมานะฮะก็พากันมุดสังกะสีออกมาข้างนอกแล้วเอากระดูกมาด้วยนะแต่ว่าเอาออกมานี่ไม่ได้เอากลับห้องนะฮะเอามาปุ๊บแล้วเอามาเคลื่อนใส่ถังขยะท่านแน่จริงตามมาเก็บนะเว้ยเออด้วยความเฮลนะฮะก็เอาเคลื่อนเข้าไปในถังขยะของมหาลัยนะก็แล้วก็พากันเดินกลับโอ้โหไม่มีอะไรเลยประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยนะก็พากันกลับไปที่นอนช่วงเวลานั้นก็ปาเข้าไปตีสองตีสามละกว่าจะกลับกันมาถึงที่ห้องที่อยู่นะครับก็ปรากฏว่าเข้านอนกันนะพอนอนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้เพื่อนที่คนนั้นที่มันเฮลน่ะก็เขาบอกว่าในความฝันของเขานะฮะในความฝันของเขาเขาบอกว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ปลายเตียงแล้วเขาก็พยายามดิ้นสู้ว่าเฮ้ยใครประมาณนี้นะฮะในความฝันนะเป็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ปลายเตียงเขาตกใจนะแล้วเขาสะดุ้งตื่นแล้วเพื่อนที่อยู่นอนข้างๆก็ตกใจว่าเฮ้ยมึงเห็นอะไรกูฝันร้ายว่ะฝันแล้วมีผู้ชายไม่รู้ใครยืนอยู่ในห้องเราอ่ะเปิดไฟนอนได้ไหมก็เลยพากันเปิดไฟนอนนะครับสักพักหนึ่งรอบนี้ไม่ได้มาเป็นฝันแล้วฮะรอบนี้มาเป็นตัวเลยนะครับก็เขาว่ากันว่ามายืนให้เห็นเลยมายืนให้เห็นตรงปลายเตียงเลยนะครับมายืนเลยก็เอะอะวายกันทั้งหอพักเลยเดียวนะครับเอะอะวายทั้งหอพักเลยจนกระทั่งต้องวิ่งออกไปแล้วไปนอนห้องเพื่อนข้างๆยัดกันอยู่ห้าหกเจ็ดคนไปยัดกันอยู่ห้าหกเจ็ดคนนะไปนอนหยุดสุ่มหอยที่นั่นนะแล้วเปิดไฟอยู่ทั้งคืนเลยกลัวมากๆเลยนะกลัวแล้วก็หลอนมากๆเลยนะฮะเลยปรึกษาว่าเฮ้ยมึงไปทำแบบนั้นทำไมกลัวนะฮะว่าอย่างนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราเอากระดูกมารับไปคืนเขานะฮะตอนเช้าเลยนะฮะรีบตื่นกันแต่เช้าเลยนะครับปรากฏว่าวิ่งไปที่ถังขยะนะที่ในที่เกิดเหตุนะหายหมดแล้วนะเจ้าหน้าที่เขามาเก็บขยะเขาไปหมดแล้วเอ้าไปทำยังไงอ่ะเขาเอาขยะไปหมดแล้วของมหาลัยเพราะตอนเช้าจะมีเจ้าหน้าที่เอารถเก็บขยะมาเก็บออกไปนะฮะไม่เหลือแล้วฮะทำไงดีล่ะนะฮะก็แน่นอนฮะไปหาพระสิฮะไปหาพระเลยนะครับไปหาพระเลยแล้วก็เล่าเรื่องราวให้พระฟังพระก็ดุไปเซตใหญ่เหมือนกันว่าทำกันได้ไงนะเขาห่วงที่ห่วงทางเขาห่วงตัวเขานะฮะก็ทำบุญฮะสังฆทานต่างๆให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะฮะก็กลับมาที่หอพักยังคงมีคนเห็นอยู่ในสัปดาห์นั้นนะครับมายืนนะครับตรงห้องระเบียงบ้างมายืนตรงบันไดบ้างต่างๆให้เห็นตลอดเวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆหายไปอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะฮะเขาจะเห็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการมโนไปเองนี้ไม่รู้นะฮะแต่ละคนในหอพักเห็นว่ามาหามาเดินมาอยู่นะครับในหอพักเป็นสัปดาห์เหมือนกันซึ่งหอพักกับตรงนั้นก็ไม่ได้ไกลกันมากก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เขาจำมาตลอดเลยตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยว่าอย่าไปลองดีท้าทายกับพวกสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้นะครับว่าเขาสามารถตามได้จริงๆโดยเฉพาะวิญญาณลักษณะแบบนี้เขาเสียชีวิตเขาอาฆาตเขาตายโหงฮะเนี่ยเขาตายโหงแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้นะฮะตอนนั้นก็เลยจำแล้วก็ไม่กล้าลองดีเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็เลยจำเรื่องราวแล้วนี่ตอนนี้อายุ30กว่าแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่านะครับให้พี่ป๋องได้ฟังกันนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะแล้วคุณฟังนะฮะเคยลองดีหรือเปล่าเอ่ยเคยไปลองของลองดีลักษณะมันมีหรือเปล่าเรื่องพวกนี้บางครั้งบางทีถ้าไม่เจอกับตัวเองเนาะมันก็ไม่รู้มันก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่มีใครเชื่อมันต้องได้เจอกับตัวเองสักครั้งหนึ่งนะฮะแม้มาเป็นฝันก็กลัวแล้วคุณฟังแค่เข้าฝันก็กลัวแล้วแสดงว่าเขามาตายจริงๆนะมาในฝันนะแต่ว่าโอเคคนจะมีคนเห็นยืนไปต่างๆนะอาจจะเป็นจิตที่คิดไปเองก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาในฝันนี่อาจจะก็คงมาตายจริงๆนะไปเอาของเข้ามานะนะว่ากันไปเนาะเรื่องนี้เนาะเรื่องหลอนครับที่นำมาฝากคุณได้ฟังได้นะได้ฟังในตรงนี้เลยนะครับนะฮะพี่เวียนบอกว่าเรื่องแรงงานต่างด้าวพี่เล่าเมื่อวานแล้วนะฮะก็เล่ากลางคืนไงพี่กลางวันไม่ได้เล่าไงคนฟังกลางวันเยอะพี่ก็มารีลานอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าเล่ากลางคืนกลางวันอีกรอบหนึ่งถ้าเล่ากลางวันกลางคืนอีกรอบหนึ่งก็จะวนกันไปนะครับมิ้นบอกว่ามาถึงก็หลอนอีกแล้วนะฮะก็เล่าให้ฟังไงเผื่อมิ้นอยากเจอผีไงอ่ะมานี่คือเขาเรียกว่าเรื่องหลอนครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันนะครับหวังว่าจะถูกใจสำหรับหลายคนนะครับนะฮะหลายคนถามว่าดีเจครับตัวตายตัวแทนมีหรือไม่มีหรือเปล่า
ี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับนะพี่เวียนบอกว่ารับทราบครับดีเจนะฮะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าผวังจิตนะครับกันจากนิชานะครับในเวอร์ชันโคเวอร์หลอนๆนะฮะอย่างนี้เลยนะครับนะฮะโปเต้วดีเจครับรีทันทั้งดุ้นเลยนะฮะไม่ทั้งดุ้นโปเต้ถ้าว่าก๊อปจากเมื่อคืนมาหรือเอาเสียงเก่ามาเปิดเนี่ยมันจะต้องไม่มีช่วงที่โปเต้ซื้อทองใช่ไหมวันนี้โปเต้ไปซื้อทองนะฮะแหมอวดเหลือเกินส่งให้จัมมี่ด้วยเนี่ยไปซื้อทองนะฮะซื้อทองก่อนหวยออกว่าจัมมี่ขัดโชคขัดลาบนะฮะลายช้างสู้ลายมังกรจัมมี่ได้ไหมนะแจมมี่ซื้อมา 55,000 ชนะเลิศนะฮะโปเต้กับจัมมี่ตอนนี้แย่งกันซื้อทองนะฮะเขาบอกว่าลองราคาทองคำจะลงเรื่อยๆนะฮะว่ากันไปกันละกันนะจ๊ะนะฮะถูกใจ Enjoy นะจ๊ะวางเรื่องผีจบเลย Enjoy เคยท้าทายวิญญาณป่ะ Enjoy นะฮะสวัสดีพี่ทีมเวียงแก่นด้วยละกันฮะพี่ทีมมาสักค่ำทีเดียวพี่ทีมไปไหนมาฮะมาสักค่ำทีเดียวนะฮะนะครับสวัสดีพี่ครับป่าต้มจืดด้วยมาสักเย็นทีเดียวมานะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงไว้หนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวค่อยมาช่วงท้ายรายการนะฮะโปเต้ว่าขิงเกทับเลยแจมมี่สองคนนี้เขาซื้อทองแข่งกันนะฮะแข่งกันรวยแข่งกันซื้อทองนะฮะใครซื้อทองวันนี้นะพรุ่งนี้นะไม่ถูกหวยสักคนเด้อบอกไว้ก่อนนะใครซื้อทองวันนี้ไม่ถูกหวยสักคนนะฮะตอนนี้โปเต้กำลังทำภาพ AI นะฮะ

ทำภาพวิดีโอช่วยเหลือสังคมนะโปเต้นี่ก็ว่างจัดนะทำ AI ทั้งวันนะฮะเออล่าสุดทำภาพดีเจวินถือเข้ากล่องไปแจกนะครับน้ำท่วมคุณฟังฮะว่างจัดนะฮะว่างจัดเหลือเกินนะฮะพี่ทีมวอลเลย์บอลจีนครับกำลังวิ่งฮะกำลังออกกำลังกายเหรอฮะโอ้โหสุขภาพดีนะพี่ทีมนะอย่าออกกำลังกายได้สุขภาพดีนะฮะมินี่ว่าแก่นเพราะดีเจเนี่ยแก่นเพราะโปเต้มันส่งภาพมินี่เจดูนะฮะมันแก่นเด้อนะฮะเมื่อกี้มีคุณฟังบอกว่าขอเพลงแม่ห้างหน่อยมาปิดท้ายมาแม่ห้างเดี๋ยวจะได้ฟังเพลินในช่วงท้ายรายการนะจัมมี่ไข่บอกซะเตือนไปซื้อทองว่ะไปซื้อทองก่อนหวยออกอีกว่ะเอออย่างใดนะกูนี่นะจัมมี่กับโปเต้นี่นะอย่างไรเนี่ยเขามีความเชื่อเด้อนะฮะซื้อทองซื้อทองนะขัดโชคขัดลาภแม้กระทั่งคนสมัยก่อนนะฮะแม่มารนะแม่มารคนภาคเหนือเขาเรียกแม่มารแม่มารคือคนอุ้มท้องคนตั้งครรภ์นะฮะเวลาเขาทักอะไรจะเป็นการขัดโชคขัดลาภโอ้ยมารนี่นะประมาณนี้นะนะขัดโชคขัดลาภนะหรือว่าบางคนเนี่ยเช้ามาวันหวยออกนะกินลาภก่อนเนี่ยหวยไม่ถูกเด้อเพราะลาภเข้าปากไปเรียบร้อยแล้วลาบดิบลาบหมูลาบอะไรต่างๆลาบไก่ต่างๆนะฮะเข้าปากไปแล้วนะฮะคนเหนือก็เชื่อว่าขัดโชคขัดลาบอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นเออนะฮะนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะหาเพลงไม่เจอจะเปิดหนึ่งเพลงเต้นให้หนึ่งเพลงให้ฟังสักเพลงกันก็แล้วกันช่วงท้ายรายการนะครับนะเจอละมาพี่เปาบอกว่าแต่ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเล่าเรื่องผีตัวเองเคยเจอให้ฟังกับพี่เจเรื่องหลอนแต่เอาตัวก่อนนะครับว่าเป็นคนไม่กลัวผีนะฮะแต่ก็ไม่ลบหลู่ดีมากเลยพี่อย่าไปกลัวครับเขาก็คือดวงวิญญาณไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีเลยโปเต้ว่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ดีเจถ้ามันหยุดจะตบปากดีเจตบปากตามอายุนะฮะโปเต้กับดีเจอายุเท่ากันนะฮะอเมว่าแต่การเล่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะดีเจใช่ไหมเป๊ะเลยนะฮะ

ถ้าจะไปห้างแถวนี้ไม่ไหวเด้อนะเปิดให้ต้าซ้อมก่อนจะมีงานใหญ่นะครับที่บ้านนะครับที่ป่าซานนะฮะให้ต้าไปซ้อมเต้นก่อนมา

ผุยชุมแพนะจ๊ะหนึ่งเพลงมันๆ นะครับให้ต้าเขาไปเต้นซะหน่อยต้าครับเตรียมหรือยังฮะช้างสิงลีโอฮะเตรียมหรือยังฮะรอบที่3ชารอบเหมารอบปัดจองนะครับแม่บ้านหมู่5นะครับนะต้าขอมานะครับจอรอคอยแล้วฝนจางดังหายนะฮะคัฟเวอร์นะครับ

มดรอบบอกรอบบัตรจองแล้วนะจ๊ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้ววันนี้อาขอสินนกหวีดนะฮะลงเวทีครับลงเวทีครับลงมาหมดรอบแล้วนะครับลงมานะฮะเดี๋ยวกลับเข้าสู่เพลงปกติแล้วนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะTrue Detect นะครับยังคงดูแลโครงข่ายอย่างดีช่วงนี้เป็นช่วงของน้ำท่วมนะครับใครใช้สัญญาณอยู่นะฮะก็มั่นใจนะครับว่าดูแลไม่จะไม่ขาดการติดต่อแน่นอนคุณผู้ฟังต้องมีเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของสัญญาณมีแบตเตอรี่ด้วยนะยังในส่วนของโซนภาคกลางนะครับที่มีน้ำท่วมขังอยู่นะฮะแล้วคอยเฝ้าการติดตามจากหน่วยงานภาครัฐและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะ True Corporation นะครับก่อติดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำนะครับเฝ้าระวังเพิ่ม12จังหวัดรุดลงพื้นที่เคียงข้างชาวแฟดคลองจันส่งวิศวกรลุยน้ำท่วมนะฮะนำเครื่องปั่นไฟไปเสริมการติดต่อสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารยังคงไม่ขาดหายนะครับในพื้นที่ที่เกิดปัญหาเนาะแล้วก็11จังหวัดที่เสี่ยงภัยที่แก่อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีนะครับสุพรรณปทุมนะฮะนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยจะมีทีมงานเครือข่ายดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การสื่อสารนั้นไม่ตัดขาดไม่ถูกการตัดขาดหายไปไหนเนาะเพราะทุกการสื่อสารสำคัญมากๆเลยในการที่จะติดต่อกับทุกๆหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สัมพันธ์ด้วยนะขอบคุณยำปูม้าจัดยอดด้วยกันละกันนะครับนัวแซ่บกว่ายำปูม้าจัดยอดช่วงนี้มีโปรโมชั่นแพ็กเกจใหม่ด้วยนะครับต้อนรับเดือนใหม่นะสำหรับใครได้ชอบกินแซลมอนนะฮะเขามีนี่เลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะฮะกับในส่วนของ อร่อยซีดนะฮะกับนี่เลยตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดนะฮะปลาร้าวาซาบิครับกับความนัวของน้ำปลาร้าเข้มข้นนะผสมความชิดจ๊าดของวาซาบินะครับทั้งนัวทั้งกลมกล่อมเข้ากันเข้ากันกับแซลมอนคำโตและกุ้งเด้งๆสดๆทีเดียวนะครับแล้วก็น้ำปลาร้าคุกวาซาบิที่ปรุงรสมาอย่างดีแซ่บซีดตื่นทุกคำแน่นอนนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้มีสเลอร์ปี้ชาไทยนะครับแล้วก็สเลอร์ปี้แตงโม2แก้วนี่ราคาแค่99บาทปกติ100กว่าบาทนะครับที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับได้เลยนะสาขา7ยอดช่างเคียนนะฮะฝากใช้บริการแล้วก็ร้านเจ๊ยาวเข้าต้น1บาทด้วยเต็มๆความอร่อยได้ที่ร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเมื่อไหร่โปเต้จะไปกินยำปูม้านะเมื่อไหร่จะไปกินยำร้านจะไปกินร้านเจ๊ยาวฮะถ้ามาแจ้งด้วยนะฮะเดี๋ยวลดราคาพิเศษเลยทั้ง2ร้านค้านะครับ10%หรือ15%ไปเลยอ่านสลับโปเต้โปแตะนะฮะแล้วก็แฟนรายการที่ไปทานที่ร้านได้เลยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการของคุณที่ฝากเพลงเข้ามาจากอเมว่าถึงบ้านพอดีค่ะกับคุณที่นะครับเป็นเพื่อนกันฟังเพลงยาวถึงบ้านเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคนะฮะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับดีเจทานดีเจวินที่ BP Radio นะครับเดี๋ยวกลับเข้าสู่เพลงปกติกันละนะช่วงเย็นนี้นะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะหงเย็นกันแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังหาได้ทานดีกว่าบ๊ายบายเย็นนี้สวัสดีครับ

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

พลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975

มาแล้วครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาของ4ทุ่มนะครับกับดีเจวินที่ VP Radio นะจ๊ะสวัสดีคืนนี้นะครับคืนวันพุธนะครับวันนี้สิ้นเดือนนี่ใช่ไหมฮะวันนี้วันพุธสิ้นเดือนพอดีนะครับ30เดือนกันยายนนะฮะ2569นั่นเองนะครับได้ยินซาวด์ดนตรีนี้นะครับแสดงว่ามาแล้วนะครับแต่ว่ารอสักแป๊บหนึ่งนะครับใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยครับคืนนี้วันพุธกลางสัปดาห์เป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่อากาศดีมีฝนฟ้าตกหรือเปล่าครับที่เชียงใหม่ที่นี่รู้สึกว่าอากาศเย็นนะรู้สึกว่าอากาศเย็นถึงแม้ฝนไม่ตกนะฮะเย็นแปลกๆนะอาจจะเป็นอากาศเย็นเพราะอากาศมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ออกมาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวประมาณสักช่วงสัปดาห์หน้านี้เขาเตือนว่าจะมีฝนฟ้ามานะจะมีฝนฟ้ามาเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะทักทายทางมูลทริกด้วยนะครับ FM 90 MHz ทางอุบลราชธานีด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะมาสวัสดีพี่เอ็มอรัญญวาสีด้วยวันนี้มาไวเลยนะฮะเมื่อกี้ส่งภาพหลอนไปให้พี่เอ็มดูนะฮะส่งข้อความมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอุปทานนะยึดมั่นในติดนะยึดติดในของใช้ไม่ปล่อยวางยึดติดในรถไม่ปล่อยวางจิตสุดท้ายปูโสมเฝ้าทรัพย์นี่นะครับขอเพลงมาแล้ว2เพลงนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวจะกดดูในข้อความสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่ค่อยรับสายกันนะจ๊ะสวัสดีพี่โอมปทุมเล็กกันฮะสุริยามตื่นอีกรอบนึงครับขอเพลงรักฉันเล็กว่าเธอของคามิคาเซ่ด้วยกันละกันนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้พี่เอฟบอกว่าทักทายเขาขอเพลงสาวคุณปู่ครับดีเจมันแปลกประหลาดไหมพี่สาวคุณปู่หรอนะครับสาวคุณปู่นะครับพี่เฟิร์สนะฮะเท่าเดิมลำมนุนขอเปิดดึกๆได้ไหมเท่าเดิมลำมนุนหรอเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะครับเวอร์ชันไหนเนาะนะครับและพี่วินเบนเซนนะครับบอกว่าขอเพลงไว้ล่วงหน้านะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอยู่ใช่ไหมพี่ทักมาตั้งแต่ช่วงประมาณ3ทุ่มนะฮะอยู่ใช่ไหมฮะอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มา1ครั้งเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันคืนนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวรอทาง YouTube มาสักทุ่มนึงนะครับน่าจะทยอยมากันมาคุงมาละนายคักมาละหายไปหลายวันนะฮะนายคักนะฮะมาเสียแห่งกันตรงนี้สวัสดีพี่สดาดอยสลาดอยแหลมมึงไออะไรอ่ะเมืองปอนเหรอฮะเมืองปอนสลาแหลมเมืองปอนนี่คือที่ไหนพี่นะครับนะครับพี่สลาแหลมเมืองปอนฟังอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ตรงไหนลืมไปแล้วนะฮะทักทายกันมาสังกำแพงใช่ไหมฮะสังกำแพงนะทักทายด้วยกันละกันนะครับมาเซฮายกันคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับป่าเบนนะครับสวัสดีฮะขอเพลงหน่อยครับจากป้องกันอบต.หนองขามฮะละหมาดอารมณ์ครับฝากถึงสาวๆอบต.หนองขามด้วยกันละกันนะจ๊ะได้เลยครับพี่เจ้าสมนึกฟังพังงานะครับทักทายรอบ2ด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่วินบอกว่าอยู่ครับผมดีเจได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะครับนี่คือข้อความที่ส่งมาที่ฟังในแอปกันนะฮะทักทายทบุญทริกด้วยนะฮะมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ PC Sound Design ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับนะฮะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันคืนนี้เดี๋ยวสักครู่แค่เปิดสายกันนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเพลงเข้ามาในคืนนี้กับวันสบายๆกันนะฮะ0840456862ครับอยู่กับ True Detect เช่นเคย True Detect ยังคงดูแลคุณอย่างดีนะฮะในโครงข่ายสัญญาณนะฮะเพื่อให้การใช้งานได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพนะครับทุกพื้นที่โดยเฉพาะโซนที่น้ำท่วมเห็นเขาบอกว่าภาคกลางเนี่ยนะฮะจะมีน้ำเหนือลงมาอีกนะน้ำจากเจ้าพญาน้ำไม่กลองโอ้โหน่ากลัวเลยนะฮะเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตกันว่าสภาพฟ้าฝนเป็นอย่างไรเนาะเพียวหลงขอเพลงพูดไม่ได้ของโปรเตโต้นะครับแล้วก็เพลงเพราะฉันเจ็บนะของกอกี้ด้วยกันละกันครับส่วนมาคุงวันนี้ฝากเพลงเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ขอเพลงเก้าอี้ดนตรีนะเพลงใหม่ของ Playground นะฮะแล้วก็เพลงท่าสักวันของ Prehand ด้วยกันละกันนะฮะอันนี้มาคุงฝากมานะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับ DJ Wen ที่0840456862นะครับมาเลยอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาดีจะใส่โปรแกรมให้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับใครจะหน้าใหม่ก็เรียนเชิญได้นะอยู่กับ True Detect ครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับร้านจะยอข้อตุ้ม1บาทด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวดีจะเปิดเพลงกันก่อนกันแล้วกันช่วงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าขอ AB Normal ของกันแล้วกันครับที่ฝากเมื่อสักครู่นี้นะครับพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจใช่ไหมเดี๋ยวนะเขาดูก่อนเด้อนะ
พูดไม่ค่อยครับมาเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้กับดีเจเวนที่0840456862นะครับมาเลยอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาดีเจใส่โปรแกรมให้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับใครจะหน้าใหม่ก็เรียนเชิญได้นะอยู่กับ True Detect ครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะครับร้านจะยอมเข้าตุ้น1บาทด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวดีเจเปิดเพลงกันก่อนกัน

เดี๋ยวดูก่อนตรงนี้นะฮะ AB Normal ถือว่าเป็นเพลงศิลปินดังในยุคปี2000เลยนะฮะยุคนั้นนี่นะใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90 2000ต้องรู้จักทุกเพลงของ AB Normal ในแกลแล้วก็เป็นเพลงดังที่หลายคนชื่นชอบนะครับสวัสดีพี่แสวงชัยด้วยกันละกันนะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะ Abnormal ด้วยนะจ๊ะ นะฮะส่งมานะฮะพี่วินเบนซินอ่ะโอเต้โอเต้ว่ะมาคุบอกว่าดีเจเพลงนี้ชื่อคลอดคล้องจองกันมากระหว่างเพลงพูดไม่ค่อยเก่งและพูดไม่ค่อยถูกมาร์ครู้ไหมพูดไม่ค่อยเก่งกับพูดไม่ค่อยถูกนี่มันห่างกัน10ปีนะเพลงพูดไม่ค่อยเก่งเนี่ยดีเจวินอยู่มัธยมอยู่นะน่าจะมันมอต้นเนี่ยดังมากยุคนั้นนะฮะสมัยก่อนยังใช้ซีดีใช้เทปอยู่เลยนะเปิดสนั่นโรงเรียนเลยพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะนั่นคือปี45มาร์คคงเกิดปี43ใช่ไหม45ดังมากนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยผ่าน

ประมาณ4550ประมาณปี256มันมีเพลงออกมาคือพูดไม่ค่อยถูกห่างไป11ปีอ่ะมาคุงยุคคามิคาเซ่ครับปล่อยเพลงพูดไม่ค่อยถูกออกมาห่างกัน10ปีเออนะฮะก็เลยกลายเป็นไปเลยฮะเป็นพูดไม่ค่อยถูกนะฮะ2เพลงคือเขาต้องการที่จะทำให้มันล้อเลียนกันแหละแต่ว่าห่างกันตั้ง11ปีเออนั้นยุคที่มาคุงได้3ขวบกำลังหัดคลานอยู่นะนะครับนะครับอ่ะพี่วินเบนซินนะฮะ

กันช่วงนี้นะครับมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวใครจะทักทายเซฮายกันนะครับนะฮะทักทายกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงสากลเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวหาให้ฟังนะฮะวันนี้พี่อมรัญญาศรีฝากเพลงเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังมาคงก็ฝากเพลงมาได้บ่อยแล้วนะครับมาคงผมไม่ใช่4ขวบ4ดีเจปี47 2ขวบ3ถึง4ขวบนะและ3 4ขวบนี้อันแรกอนุบาลอนุบาลเนาะประมาณอนุบาลนะฮะอนุบาล3ขวบไงมาคงอนุบาล1อ่ะอนุบาลเตรียมอนุบาล3ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบอ่ะปะทมาคงได้3ขวบอ่ะเพลงนี้นะนะครับมาเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวสักครู่ใครจะหน้าไมค์เดี๋ยวเปิดสายกันนะฮะที่0840456862นะครับมาเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับเนาะป้าเบนซ์บอกว่าคิดถึงจังครับนานมากๆเลยใช่เหมือนมันไม่นานเนาะป้าเบนซ์เนาะเหมือนมันไม่นานมันเองนะที่จะยังจำภาพที่โรงเรียนได้อยู่นะยังจำภาพสนามหน้าเสาธงโอเพลงตอนนั้นหน้าเสาธงก็ดังเนาะยืนหน้าเสาธงอ่ะรักครั้งแรกมายุคเดียวกันเลยกับบางแก้วนะฮะบางแก้วอย่างเงี้ยวงอะไรอีกอ่ะตอนนั้นสมัยนั้นนะครับหลายวงอะยุคนั้นยุคปี2000นะ204445เงี้ยนะโอ้วงดังเยอะเลยนะครับนะแอบมาทักทายกันพี่เอ๊บอกว่าผมยังทันซื้อสมุดเพลงเล่มละ5บาทเลยว้าวนะสมุดเพลงนี่คือยังไงพี่ที่มันเป็นหนังสือคอร์ดเพลงเปล่าหรือไงเอ่ยเมื่อก่อนที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะเอาหนังสือเพลงคอร์ดเพลงมาขายนะครับที่จะเป็นเล่มหนาๆฮะที่มันเป็นสีน้ำตาลและทางหน้าจะเป็นปกที่เป็นรูปนะฮะมีรูปวงคราชลาบานูนบูโดกันอะไรเงี้ยนะต่างๆเลยเมื่อก่อนเขามาขายเล่มแล้วไม่ใช่แพงขายเด็กนักเรียนนะเล่ม15-20บาทสมัยก่อน มีหนังสือปริศนาอะไรเอ่ยเงี้ยนะยุคนั้นนะครับนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับแอบมาอบต.หนองขามฟังทุกวันครับดีเจเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้แป๊บนึงขอสตริงก่อนเนาะเมื่อกี้ขอละหมาดอารมณ์เนี่ยเป็นเพื่อชีวิตเราแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะนะฮะพี่บอกว่าใช่เลยครับหนังสือเพลงนั่นแหละฮะที่ร้องเพลงนั่นแหละนึงนะฮะมีประสบการณ์ที่ดีเนาะเดี๋ยวขอแวบมาหายุคเจนใหม่เมื่อกี้เราเป็นยุค2000ใช่ไหมฮะมาถึงยุคคามิคาเซ่นะครับอันนี้กระเถิบมาใหม่ละ10กว่าปีให้หลังแล้วประมาณ250ต้นๆนะครับเพลงนี้เลยฟังเพลงเป็นแล้วเด้อคนหา YouTube เป็นนะฮะมาคุง3ขวบนี่สมัยนั้น YouTube ไม่มีเด้อนะฮะปี46มี YouTube เด้อนะฮะแต่ว่าปี56 YouTube มีแล้วนะครับนะ YouTube มันมาเริ่มมีกระแสประมาณ50ขึ้นมานะฮะ YouTube นะมันน่าประมาณ50ขึ้นมาเริ่มมี YouTube ขึ้นมานะฮะ51 52ยุคคามิคาเซ่ไปเลย YouTube กำลังมายุคนั้นนะฮะ

นางในตำนานเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักฉันเรียกว่าเธอเอ้าออนสีมาพอดีออนสีว่าฟังเพลงแล้วนึกถึงตอนสมัยเป็นสาวเลยค่ะออนสีเคยเป็นสาวด้วยเหรอฮะฮะโตมาแล้วคือแบบเกิดมาแล้วโตเลยเปล่าเออนะครับเพลงนี้เลยนะฮะน่าจะประมาณพศอะไรอย่างเดี๋ยวจะขอเสิร์ชดูก่อนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมัน250ต้นๆ นะฮะเดี๋ยวเสิร์ชดูก่อนเด้อนะฮะตอนนี้คามิคาเซ่ถือว่าสร้างประสบการณ์เลยทีเดียวนะฮะรักฉันเรียกว่าเธอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับปี50เห็นปะดาวถูกเลยประมาณ50นะที่วางจำหน่ายก็50-51ดังมากในยุคนั้นนะครับของ RS ข่าวยุคที่ RS ยังเฟื่องฟูอยู่ตอนนั้นนะฮะนะครับยุคคามิคาเซ่มาพอดี50นะครับและเป็นยุคเกิดของเด็กๆเจนปัจจุบันหลายๆคนด้วยนะนะฮะอามาเดี๋ยวเปิดสายกันนะจ๊ะในคืนนี้เลยนะครับนะฮะพี่เฟิร์สส่งภาพมาเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรพี่เฟิร์สคือยังไงไม่เข้าใจใส่ปุ๋ยแล้วฮะต้นอะไรเอ่ยสวัสดีบีคอฟฟี่เจอกันรายการแอบฟังอยู่เหรอยังบีคอฟฟี่โอ้โหบีคอฟฟี่หายหน้าหายตาไปนานมากๆเลยวันนี้เนี่ยมันนัดรวมตัวไปโพล่ากันนะทั้งออนสีทั้งบีคอฟฟี่มาแล้วนะฮะสวัสดีพี่ช่างช่างพี่บอลสรรหาเนี่ยขอเพลงรักเกินเผื่อใจของอาอามด้วยนะครับบ่าวจอมทองให้กับช่างเอกเซอร์วิสครับให้กับเสียงของหัวใจของแอนทิติมาด้วยให้กับเพื่อนๆทุกคนสมัยเรียนตรงจากช่างเอกเซอร์วิสทุ่งหัวช้างเลยช่างเองเหรอฮะช่างเองหรือช่างเอกเซอร์วิสทุ่งหัวช้างลำพูนนะครับฝากเพลงมารักเกินเผื่อใจแล้วก็เสียงหัวใจนะครับได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะพี่แอมบอกว่าวันนี้มีทั้งหลอนไหมมีพี่เดี๋ยวหายหนึ่งเรื่องวันนี้ส่งภาพหลอนไปให้พี่แอมรัญญวศรีหนึ่งรูปนะฮะพี่แอมบอกว่าภาพน่ากลัวมากเลยนะฮะเป็นภาพที่เขาไปถ่ายในรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับฮะเป็นรถที่เกิดในอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไปเจอภาพผู้หญิงคนหนึ่งติดมาหน้าแดงน่ากลัวมากเลยนะหน้าแดงกำเลยนะเหมือนมีเลือดอะไรเงี้ยโอ้น่ากลัวมากนะฮะเพียงก็ได้บอกว่าภาพนี้คืออุปทานนะฮะการยึดมั่นในรถตัวเองที่เคยประสบอุบัติเหตุเพราะว่าตัวเจ้าของเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะไม่ปล่อยวางจิตสุดท้ายอยู่ที่รถก็จะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ปู่โสมเฝ้ารถนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะหลอนมากเลยออนสีเป็นไงบ้างน้ำท่วมเยอะไหมเชียงใหม่ไม่ท่วมเด้อนะฮะเชียงใหม่ไม่มีน้ำนะครับนะแต่ภาคตะวันออกเดี๋ยวมารายงานสภาพอากาศหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเห็นบอกว่ามันจะมีฝนใหม่น้ำออนสีนะในช่วงของประมาณสัปดาห์หน้านี้เตรียมตัวรับมือพายุลูกใหม่อีกแล้วนะ

0: จริงๆ
1: พูดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะเพลงจากโปรเตโต้นั่นเองครับเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์เดี๋ยวเปิดสายกันนะฮะเฉพาะหน้าไมค์เด้อนะฮะ0840456862นะฮะออนบอกว่าฝนหยุดตกหลายวันแล้วนะแต่ว่าน้ำยังไม่ยอมลดสักทีเลยก็มันเป็นน้ำที่สะสมมาไงออนแล้วก็ตอนนี้น้ำเหนือกำลังมาด้วยนะน้ำเหนือกำลังมาด้วย

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพราะฉันเจ็บนี่เพราะฉันเจ็บนะฉันเจ็บถึงเป็นแบบนี้มานะฮะมาเดี๋ยวข้าจะนำมาวันนี้มีเพลงแปลกให้ฟัง2เพลงจะว่าแปลกก็ไม่เชิงมีละหมาดอารมณ์ในเวอร์ชัน AV Room นี่ยังไม่แปลกแต่ว่าเพลงต่อไปแปลกเพลงว่าสาวขุดปูแต่ว่าเป็นเพลงที่ที่โปเต้รู้จักดีแต่โปเต้ไม่มาไบโพล่าอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะขอไว้เมื่อกี้เท่าเดิมจะรำมาดูในเวอร์ชันคอนเสิร์ตด้วยนะครับนะมีเพลงแปลก1เพลงครับชื่อเพลงว่า999นะฮะดงดาวฮองดาวฮองนะเป็นเพลงเวียดนามเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะมาใครหน้าไมค์มาเร็วๆ0840456862นะครับทาง True Detect ยังคงดูแลลูกค้าอย่างดีครับโดยเฉพาะในส่วนที่น้ำท่วมนะครับมีการส่งเจ้าที่เข้าไปดูแลนะระบบกระจายสัญญาณนะครับเพื่อไม่ให้การสื่อสารนั้นถูกตัดขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าส่วนภาคกลางหลายที่อย่างออนสีเมื่อกี้ออนสีแจ้งเข้ามาบอกว่าไงนะออนสีเมื่อกี้ออนสีบอกว่าขายของถล่มทลายแต่อีกคืบเดียวจะถึงบ้านจะถึงพื้นบ้านแล้วดีเจขนาดบ้านพี่อ่องมีใต้ถุนสูงนะส่วนบ้านออนไม่ท่วมนะฮะออนบ้านชั้นเดียวเนาะไม่ได้ถ่ายภาพเอาไว้เก็บขนของอย่างไวลูกชิ้นขายดีมากเลยเอามาเท่าไหร่ก็ขายหมดนะฮะเพราะทางตัดขาดคนออกไปข้างนอกไม่ได้คนก็เลยมาซื้อกับข้าวกันโอ้แหน่ไหมถือว่าพี่ธุรกิจเป็นโอกาสกันกันออนเนาะนะครับทักทายพี่ศิรินาถด้วยกันละกันครับทักทายยามค่ำคืนนะพี่ศิรินาถนะแล้วก็พี่วินเบนซินบอกว่าเซฮายยังไม่หลับนะจ๊ะมารับสายกันดีกว่าคืนนี้อ่ะวางไว้ละสายนี้นะเดี๋ยวมาใหม่กันละกันนะฮะทางทรูนะครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับดูแลโครงข่ายการใช้งานอย่างดีโดยเฉพาะส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมครับโดยล่าสุดนี้ True Corporation นะครับได้เกาะติดนะฮะเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเฝ้าระวังเพิ่ม11จังหวัดนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบชาวแฟลตคลองจันทร์เพราะว่าข้างบนมีคนอยู่เยอะมากเลยต้องมีการใช้สัญญาณตลอดเวลา24ชั่วโมงส่งวิศวกรลุยน้ำเข้าไปนำเครื่องปั่นไฟไปติดตั้งที่เสาสัญญาณด้วยเพื่อให้การสื่อสารนั้นไม่ถูกตัดขาดนะครับนี่อันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ของทรูนะฮะเพราะว่ามีหลายจุดหลายพื้นที่ครับที่มีโอกาสที่จะน้ำจะขึ้นนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยววันสัปดาห์หน้านี้นะครับประมาณสักวันที่4567เนี่ยมันจะมีฝนใหม่แล้วออนสีคุณผู้ฟังนะฮะโซนมันจะมาที่ภาคอีสานกับภาคเหนือก่อนครับโดยฝนฟ้าจะเริ่มที่ภาคเหนือและภาคอีสานก่อนหลังจากนั้นนะครับจะค่อยทยอยเข้าไปที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะตามความเหมาะสมนะฮะตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วถึง24รายทีเดียวนะฮะจากภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะภาคกลางทั้งหมดเลยจมน้ำไฟช็อตต่างๆนะฮะกระทบเนี่ยเป็นกว่า1ล้านครัวเรือนทีเดียวเจ้าที่หน่วยงานรัฐพยายามลงพื้นที่ไปตรวจสอบบอกว่ารถน้ำพังเยอะมากๆเลยนะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะก็ว่ากันไปกันละกันนะครับนะฮะน้ำแม่กลองหนักสุดวันนี้ให้รีบอพยพยกของนะส่วนปราจีนนะฮะน้ำจะสูงเพิ่มขึ้นอีกนะฮะที่ออนสีอยู่กับปราจีนนะนะฮะนี่ก็เป็นรายงานฝนฟ้าอากาศที่คือว่าฝนฟ้าไม่มีละนะครับสมุทรสงครามประกาศนะ3อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยนะครับหลังแม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหนะนี่รอดูว่าน้ำจะขึ้นสูงขนาดไหนจะมีน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นด้วยนะฮะนะฮะมารับสายดีกว่าช่วงนี้นะฮะมาแล้วไบโพล่ามาแล้วนะฮะรับสายหน้าไมค์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีโดเรมอนบีบีอยู่กับใครฮะ
1: อยู่กับลูกๆสิคะ
0: ทำไมลูก
1: อยู่กลางบ้านค่ะและจะสอบแล้ว
0: ลูกลูกจะสอบหรือใครจะสอบ
1: คุณแม่นี่แหละ
0: แม่เรียนอะไรเออ
1: ลูกค่ะ
0: ลูกเรียนชั้นป
1: อ
0: ะไรอ
1: นุบาลหนึ่งค่ะ
0: อ๋ออนุบาลหนึ่งทั้งกี่คนอีกคนอนุบาลอะไร
1: อนุบาลสามค่ะ
0: สามกับหนึ่งเนาะ
1: เจ้า
0: วันนี้ฝนตกไหม
1: ร้อนมากเลยโซลาร์เซลล์ทำงานหนักมาก โอเคมากประหยัดไฟไปเยอะ
0: ก็ดีแล้วไงแล้วติดโซลาร์เซลล์นานหรือยังฮะนานแล้ว
1: เริ่ม2เดือนได้อ๋อ
0: หมดไปหลายแสนใช่ไหม
1: แสนสาหัสค่ะ
0: ปัดโทษนะก็ดีกันได้จะประหยัดเซฟค่าไฟอ่ะลงทุนจ่ายไปก่อนเนาะ
1: คืนทุน2วันได้ไหมอ่ะ
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะให้คืนทุนไวนะถ้าจะคืนทุนไวคือห้ามกินเหล้านะห้ามกินเบียร
1: ์
0: หยุดกินเหล้ากินเบียร์คืนทุนเลยนะฮะ
1: ขาดทุนแน่นอนเลยค่ะทุกวันเนี้ย
0: เออใช่ขาดทุนเพราะกินเบียร์นั่นแหละตอนนี้วันบีบีเออ
1: รู้ได้ไงว่ากินเบียร์อาจจะกินอาหารเสริมก็ได
0: ้ไม่ได้ดูจากการพูดและเบียร์นะฮะ
1: ไม่ได้กินไม่ได้ดื่ม
0: ไม่ดื่ม
1: กันบ้านให้ลูกก่อน
0: ดื่มกันบ้านให้ลูกก่อนวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
1: ใหม่ๆก็รักค่ะเพลงอื่นก็ไม่รู้ว่าจะเพลงอะไรดีอ๋อรู้ละเพลงอะไร
0: เพลงอะไร
1: ใจเธอรู้ดี
0: จะเอาเพลงไหนใหม่ๆก็รักหรือใจเธอรู้ดีฮะ
1: อ๋อใหม่ๆก็รักดีกว่า
0: ได้เอาเพลงประจำตัวเลยนะ
1: รักทุกวันเลย
0: ได้ได้เดี๋ยวเปิด
1: เพลงประจำตัวด้วย
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณจ้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับเอามาใครหน้าไมค์มาเลยจ้ะเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวหลังวางสายจะเปิดเพลงจะช่วยฟังหนึ่งเพลงมีละหมาดอารมณ์ที่รออยู่รอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะครับ B Coffee นะฮะทักทายเข้ามานะฮะออนสีบอกว่าบ้านออนชั้นเดียวไม่ท่วมดีเจบ้านพี่อ่องใต้ถุนสูงแต่น้ำท่วมหัวเลยโหแสดงว่าพี่อ่องอยู่ใกล้แม่น้ำดีใช่ไหมใต้ถุนบ้านพี่อ่องท่วมหมดมีภาพไหมออนขอภาพไหมบ้านพี่อ่องอ่ะพี่อ่องอ่ะถ้ามีส่งมานะครับนะฮะเอาละครับแล้วก็พี่สน S99 ทักทายด้วยกันละกันนะฮะพี่สนกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่สนส่งอะไรมา AI แล้วสวัสดีครับดีเจวิน
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับดีเจวินว่าไงครับดีเจวินฮะ
2: น้ำผมก็แม่น้ำแม่กองที่บ้านโป่งเลยครับแม่น้ำแม่กองนะครับ
0: น้ำแม่กองผ่านบ้านโป่งด้วยเหรอผ่านใช่ไหม
2: ผ่านยืนผ่านตลาดเลยยืนกลางตลาดเลย
0: หรอแล้วก็มันผ่านบ้านแถวที่พี่พักอยู่ไหมพี่แชมป์พักอยู่ไหม
2: มันผ่านที่ทำงานผมแต่ว่าที่พักผมไม่เป็นที่พักผมเป็นคลอง
0: อ๋อแล้วคลองไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นนะน้ำนะ
2: คลองมันช่วยได
0: ้อ๋อ
2: คลองมันช่วยได
0: ้แล้วแม่กองขึ้นสูงขนาดไหนวันเนี้ย
2: โอ้มันคือทุ่มถนนแล้ว
0: โอ
2: ้ถนนคนเดินมันไม่มีแล้วเพราะว่าถนนมันอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหม
0: เขายกเลิก
2: ท่วมหมดแล้วท่วมไปแล้ว
0: เล
2: ยแล้วผมถ่ายรูปให้ดู
0: ลองส่งรูปมาจะได้เห็นบรรยากาศเนาะแล้วพรุ่งนี้ทำงานได้ไหมได้นะ
2: ก็ยังทำได้อยู่ครับยังทำได้อยู่
0: ยังไม่ได้กระทบขนาดนั้นเนาะ
2: พรุ่งนี้ไปดูพิจเดชที่เซ็นทรัลนครปฐม
0: เซ็นทรัลนครปฐมเดินทางไกล
2: เซ็นทรัลนครปฐม
0: อ๋อจะไปดู
2: คุณต่อยก็มานะครับ
0: เป็นงานของคุณต่อย
2: ยูวีรู้ป่ะล่ะประมาณ9ถึง8
0: อ๋อ
2: มาตั้งเมื่อวานแล้ว
0: ก็มีมหกรรมอาหารเนาะคุณต่อยเขา
2: พอเขาว่าครั้งที่สองแล้ว
0: แล้วเคยซื้อไหมคุณต่อยเคยซื้อกับของเขาไหมครับ
2: ไปไม่ค่อยเจอเขาไปเพื่อสิ่งเจอพวกนี้คงเจอไปดูที่หยด
0: ไปดูที่หยด
2: ที่หยด
0: เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ขอเพลงอะไร
2: ไม่รักก็เกลียดเลยครับ
0: ไม่รักก็เกลียดเลย
2: ของเจมครับอัลบั้มเดกูเจอร์ดิไปฟังไหมล่ะอัลบั้มเดกูเจอร์
0: เอ็กเวนเจอร์เดี๋ยวมีเคยฟัง
2: มันมีเดอะเน็กแล้วก็เอ็กเวนเจอร์
0: ใช่มีสองอัลบั้ม
2: ของไอ้นั่นนะ
0: ใช่เดี๋ยวเปิดให้นะ
2: ครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้ดูครับ
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไอแชมป์ไม่นะมันชอบติดอ่างแต่คำว่าดีดีดีดีดีดีดีดีดีเจวินฮะดีดีดีดีดีดีดีดีเจวินมันจะมีความมันจะมีการรัวนะสควอชตรงเนี้ยสครัชตรงเนี้ยนะฮะนะครับพี่สนบอกว่าดีเจครับ1แก้ววันนี้ให้กับแฟนรายการ BP Radio ที่กำลังฟังอยู่นะนี่มาแล้ว1แก้วนะฮะมาใครจะได้ไมค์มาเร็วๆจะได้ใส่โปรแกรมนะฮะโทนะฮะอันนี้ไม่ใช่เทน้ำใส่กะละมังนะฮะนะฮะดูฟังเสียงโอ้สุดยอดนะฮะอยากจัดไปนะวันนี้พี่สนมีเมนูเป็นส้มโอด้วยกันละกันนะส้มโอมากินด้วยเป็นกับแกล้มในคืนนี้นะจ๊ะนะฮะพี่โอบอกว่าบีบีใบใบเจ้านะฮะคืนทุนพรุ่งนี้ถูกหวยพรุ่งนี้คุยใครถูกหวยบ้างเอ่ยเนี่ยมาถ้าไม่มีสายเปิดเพลงต่อมานะขอลำวงสักเพลงแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงแปลกให้ฟังสักเพลงสองเพลงมานะคุณผู้ฟังดีเจลืมบอกไปว่าในแอปพลิเคชันนะสัญญาณมันจะหลุดนะฮะดีเจหาวิธีแก้ไขอยู่เด้อนะฮะเดี๋ยวคืนนี้จะแก้ไขระบบสัญญาณก่อนนะครับสัญญาณในแอปอาจจะมีหลุดเป็นช่วงๆนะจ๊ะ

0: โหนี่คือเพลงละหมาดอารมณ์นะครับโจ๊กๆกันสักหน่อยนะเพลงนี้เลยสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะฝากมาเมื่อกี้จากข้อความก็เลยเปิดให้นะครับนะพี่เกียรติศักดิ์หาดใหญ่บอกว่าดีเจครับขอเพลงนางฟ้าดอกปูดนะฮะไว้อะไรอ่ะไว้อะไรกับใครพี่เดี๋ยวเปิดให้ในพี่เอฟวงฟินเนาะเอาเวอร์ชันใหม่นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมาถึงเพลงแปลกดีกว่าเมื่อกี้มีคนฟังขอเพลงแปลกเข้ามา
1: Happy มีเพลงแปลก
0: สวัสดีสาวดื้อนครปฐมเลยกันแอบฟังอยู่นะครับสาวดื้อว่าเพลงสนุกจังเลย
1: Happy มีเพลงแปลก
0: ทัศน์ทายทองจากบ้านคำอุดมโดยกันละกันนะที่บุญทลิกนะฮะเพลงแปลกเพลงนี้โปเต้ชอบมากม้าคุงชื่อเพลงว่าสาวขุดปูนะฮะสาวขุดปูครับ ใครนะขอมาเมื่อกี้ แหมพี่เอฟปทุมนะฮะหนุ่มเหนืออยากฟังเพลงสาวขุดปูครับ

0: วันแก้วล้ำไปแก้วเลยลืมคิงนะฮะแปลว่าอะไรอ่ะใครแปลที่จะวินฟังหน่อยเลยภาษาเหลือเพลงพี่แก้วขุดปูนะฮะดีเจนึกถึงเพลงนั้นเลยอ่ะมาคงอีแก้วปิงไก่น่ะอีแก้วปิงไก่อ่ะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แล้วคนสมัยก่อนไม่รู้เลยนะชื่อแก้วตลอดเนาะลุงแก้วนะป้าแก้วนะฮะอีแก้วปิงไก่อ่ะหายวัดมะวึงอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันนะเพลงนี้เหมาะกับโปเต้มากเลยสายโปเต้ไม่มานะฮะวันนี้โปเต้กับแจมมี่ไปซื้อหวยไปซื้อหวยซื้อทองคำกันป่ะฮะซื้อทองคำ 60,000 กว่าบาทนะฮะคู่นี้นะโอ้โหไม่รู้ไปเอาตังค์มาจากไหนนะฮะ 60,000 กว่าเนี่ยอะไรจริงๆโปเต้มซื้อทองจริง 60,000 กว่าเห็นว่าเราทองคำราคาลงแจมมี่ก็ซื้อทองเหมือนกัน 60,000 กว่าเหมือนกันขิงกันสุดที่สุดเด็ดวันนี้2คู่นี้นะฮะหนุ่มสาวลำปางคู่นี้สวัสดีขอรับ
2: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: ว่ายังไรฮะ
2: บัดนี้เพลาเท่าไหร่แล้วขอรับ
0: พี่มาช้าเมื่อกี้ได้ยินเสียงของ BB Coffee มั้ย
2: ได้ยินสลึมสลืออยู่ครับแต่วันนี้เสียงดีนะวันนี้ไม่เมาวันนี้ไม่เมาวันนี้เสียงดีเลยเสียงแจ่มใสเลย
0: เสียงไม่เมาเสียงกำลังนิ่งๆเนาะนั่งอยู
2: ่ใช่เสียงน่ากินน่ากินวันนี้น่ารักจังเลย
0: น่ากินเหรอฮะ
2: ใช่ลูก2ลูก3นั้นไม่ใช่ดวงนะฝีมือล้วนๆผู้มีประสบการณ์สูงผู้ชำนาญการ
0: จริงๆจะมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าหยุดไว้ก่อนนะ
2: เขาตอนนี้เขาแบบไอ้ที่ไงยังสาวยังสวยยังโสดอยู่ไงตอนเนี้ย
0: นั่นน่ะสิ
2: ปิดกระปอยโสดกับปิดกระปอยไม่สอนการบ้านให้ลูกอยู่ไง
0: จริงเหรอเออ
2: ใช่เดี๋ยววันไหนมากรุงเทพมาช่วยสอนการบ้านให้พิเศษร่อนบ้างได้ไหมขอรับ
0: พิเศษช่ำช่ำชองเลยฮะเออ
2: ไม่ผมไม่ต้องให้น้องหญิงบีคอฟฟี่มาสอนการบ้านให้หน่อยนะขอรับ
0: เสียงอ้อยอิ่งมากเลยนะขอรับเออ
2: มี285ค้างสต็อกอยู่เยอะเลยขอรับ
0: อย่างนั้นเลยขอรับน้องดื้อก็ฟังอยู่นะพี่แม่ไม่อ่อยน้องดื้อแล้วเหรอ
2: จะครึ่งลังอ่ะต้องเก็บไว้ให้น้องหญิงเด็กดื้อนะขอรับ
0: ใช่ใช่ใช่นางฟังอยู่เออ
2: แล้วเล่นถ้าสองคนที่จับคู่กันนะบันเทิงเลยหรอครับ เป็นลังก็ไม่พอครับผม
0: ดูท่าจะเรื่อยๆเนาะเออกับแก้มเรื่อย
2: ๆ ไม่พออ่ะเล่าลังหนึ่งก็ไม่พอเบียร์สามลังก็ไม่พอจับคู่กันเมื่อไหร่ละบันเทิงแน
0: ่บีบีส่งสติ๊กเกอร์ตกใจมาครับ
2: ว่าจะให้บีบีชงกาแฟให้กินสักแก้ว ขอเป็นเนสกาแฟเข้มข้นหวานมันโดดเด็ดเผ็ดมันหวานมันเย็นเม็ดสักหนึ่งแก้วนะขอรับ
0: ชงไปชงมาระวังเป็นลมสลบนะเห็นท่านไทยท่านชายกบไหมเออเห็นปะมันก็ เออนั่นแหละเออ
2: อันนี้ขอเพลงให้สองสาวหน่อยขอเพลงให้น้องหญิงเด็กดื้อกับน้องหญิงบีบีคอฟฟี่หน่อยขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
2: สวยขยี้ใจขอรับ
0: โอ้ยเพลงน้ำมันมากเลยนะ
2: ลูก2ลูก3ยังสวยขยี้ใจยังแซ่บอยู่เลยนะขอรับ
0: ใช่เลยขอรับ
2: แต่ชอบน้องหญิงเด็กดื้อน้องหญิงเด็กดื้อก็แซ่บซ่ากากัน
0: เออคนนั้นได้ของแท้ยังเด็กยังสาวอยู่คนน
2: ะโอเคครับผม
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะเออ
2: ขอบน้ำใจยิ่งมากขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับอ่ะนี่พิเศษรอบนี้เขาจะมีมุกมีมึกตลอดเลยนะฮะนะครับมีพี่ใหม่ทักทายพี่ใหม่ด้วยกันละกันนะฮะพี่ใหม่ว่ามางานข่าวดำวันนี้ดีเจอ๋องานตอนนี้อยู่งานศพอยู่นะไปกินกำลังอยู่ที่งานข่าวดำอยู่กลับมายังพี่ถ้ากลับมาส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับแอบฟังอยู่นะสำหรับพี่ใหม่ไปงานศพวันนี้พี่โอบอกว่าดีเจครับอะไรเอ่ยปลอไม่มาน้องหงร่อนน่าจะแอบอะไรนะแอบฟังอยู่แหละพี่โอแก้วขนเหล็กอาจจะแอบฟังอยู่แหละครับแต่ว่าจะซุ่มอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้บอลไม่ได้แข่งบอลลีกไม่ได้แข่งนะครับก็เรียกว่าปล่อยย่นระยะเวลาไปก่อนรอเดือนหน้าก่อนเนอะ
3: ผมเห็นเด็กเยาวชน
0: วันแก้วล้ำไปประมาณว่ากอดมากไปครับ
3: อยู่เลยก็มี
0: แก้วลืมคิงแปลว่าแก้วลืมตัวครับดีเจนะฮะไม่ใช่แก้วลืมดงนะฮะเดี๋ยวนะ
3: ผมเห็นเด็กเยาวชนอายุประมาณ16 17อยู่เลยก็มีนะฮะ
0: มีสิพี่เยอะแยะมากมายทำไมล่ะครับพี่เมธีลาบานูน
3: อยากบอกวัยรุ่นทั้งหลาย
0: ว่า
3: อย่ารีบมีแฟนเด้อ
0: มีผัวเลยครับมีผัวเลยดีกว่า
3: เวลาโดนทิ้งแล้วมันเจ็บจะบอกให
0: ้โอ้โห
3: รู้ทั้งรู้ว่าเขาทิ้งเราไปหาคนอื่นแล้วแต่ก็ยังส่อง Facebook เขาอยู่ได้ ในช่วงที่รักกับเราคิดดูนะฮะรูปที่ถ่ายด้วยกันไม่กล้าจะโพสเฟซคิดดูฮะแต่พอมีแฟนใหม่โพสเอาโพสเอาชีวิตเนาะชีวิตเข้าใจไหมวัยรุ่นใครไม่โสดตอนนี้เฉยชิบหายจะบอกให้มีเพลงช้าเพลงหนึ่งนะฮะเพลงนี้อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฮะแต่เป็นบทเพลงที่ผมชอบมากที่สุดในเพลงหนึ่งเลยนะฮะเวลาอยู่บ้านผมหยิบกีตาร์โปร่งตัวนี้นะฮะร้องให้คนเดียวฟังนะครับร้องให้ตัวเองฟัง

เวอร์ชันร้องสดนะครับที่พี่เมธีร้องเอาไว้นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเท่าเดิมนะครับนะมาวันนี้มีแต่เพลงเพราะเลยคืนนี้นะครับเดี๋ยวมีรักเกินเผื่อใจของอาร์อาร์มนะครับมีแอนทิติมาเสียงของหัวใจด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวไปดูขอดูแป๊บนึงนะครับใหม่ๆก็รักนี่แหละครับแล้วก็ยังมีไม่รักก็เกลียดเลยของเจมส์เรืองศักดิ์นะครับเธอไม่เคยตายจากทูด้วยนะครับก็ดนตรีจาก Playground นะครับมีนางฟ้าดอกปุดของเอฟวงฟินด้วยนะครับสวยขยี้ใจเพลง999ดาวฮองด้วยที่ฝากมาเมื่อกี้แล้วก็ของมาร์คคุยหนึ่งเพลงที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวจะเปิดกันไปเรื่อยๆสบายๆกันนะครับนะใครฟังในแอปแท้สัญญาณสะดุดนะครับไปฟัง BP ช่องที่2นะฮะเซิร์ชในแอปนะครับแล้วก็แนะนำให้ฟังในแอปของไทยเรดิโอนะครับว่าจะเป็นแอปที่สัญญาณต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่สะดุดนะไทยเรดิโอนะฮะถ้าแอปอื่นนี่จะไม่รับประกันถ้าไทยเรดิโอนี่มันจะต่อสัญญาณให้ถ้าสมมติว่าสัญญาณมันสะดุดไปสักพักมันจะกลับมานะครับเนาะ

ินเผื่อใจแค่วันจากอาร์อาร์ด้วยนะครับทักทายพี่ปอ SRJ ด้วยนะครับ SRJ Music มาแล้วนะครับซาตานมาแล้วนะฮะซาตานมาช้านะแสดงว่าไม่ช้าค่ะดีเจขามา5ทุ่มเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับนะซาตานวันนี้ซาตานซื้อทองคำหรอวันนี้โอเต้กับซาตานแข่งกันซื้อทองคำกันระหว่างฮะจะซื้อแข่งพี่เสกร้อนเหรอแหมซื้อทองบาทหนึ่งว่ะ60,000กว่ารวยมาจากไหนจ้า

รักอาจทำให้ช้ำใจนี่แอนทิติมานะครับเสียงหัวใจนี่เพลงนี้เพลงดังเลยนะฮะหลายคนชอบเพลงนี้ความหมายดีใช่ไหมฮะใช่ไหมอีลอนมดลงมาเซฮายกันนะครับพี่วินเบนซินด้วยเมื่อกี้ลงไปแชทนะนี่คือแฟนๆในรายการในแอปพลิเคชันนะครับที่ฟังกันอยู่นะครับยายก้อยมาละนะฮะยายก้อยว่าขอตัวไปนอนก่อนพี่โอ้ยายก้อยมาละล้วนไปไหนมาฝนตกไม่สนนะฮะไปดูคอนเสิร์ตไอ้สองสาวคู่จิ้นนะฮะอะไรนะชื่ออะไรนะบินกับปุยนุ่นนะฮะเออไปดูคอนเสิร์ตบินกับปุยนุ่นนะฮะน้ำท่วมน้ำท่วมไม่สนใดๆทั้งสิ้นนะฮะยายนี่นะฮะเอาละครับตอนนี้5ทุ่ม13นาทีนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับตอนนี้5ทุ่ม13แล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นขอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะพอดีค้างกันหลายเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในค่ำคืนนี้เราก็จะเปิดกันไปเรื่อยๆมาแล้วครับเมื่อกี้ใหม่ๆก็รักนะครับที่ขอมาจาก BB Coffee นะฮะใหม่ๆก็รักใหม่ๆก็ดีใช่ไหม BB Coffeeนะชื่ออะไรบินกับปุยนุ่นนะฮะเออไปดูคอนเสิร์ตบินกับปุยนุ่นนะฮะน้ำท่วมน้ำท่วมไม่สนใดๆทั้งสิ้นนะฮะยายนี่นะฮะเอาละครับตอนนี้5ทุ่ม13นาทีนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับตอนนี้5ทุ่ม13แล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นขอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะพอดีค้างกันหลายเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในค่ำคืนนี้เราก็จะเปิดกันไป

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใหม่ๆก็รักนะครับเพลงนี้เลยนะครับจากสาวคนนี้นะพี่เบนซ์พริกไทยนะฟังเมื่อไหร่ยังเพราะเหมือนเดิมเขาบอกว่าฟังใน YouTube ก็ไม่เพลินไม่ได้บรรยากาศเท่าฟังกับ DJ Win นะฮะจริงๆ BB Coffee นะฟังตรงนี้รู้สึกไม่เหงาไงนะฮะวันนี้มีมาร์คคงส่งตัวอย่างเพลงใหม่ล่าสุดของจินนี่ร็อกนะฮะมาให้ดูกันนะฮะจินนี่เวิร์นะครับ The Next Jinny นะฮะไหนขอฟังหน่อยซิมันมีเพลงอะไรบ้างจิอามาคุงที่เขาจะร้องใหม่ในเวอร์ชั่นของศิลปิน

ป็นGenie Recordนะครับในเวอร์ชันร็อกนะเดี๋ยวจะมีศิลปินเจนใหม่เนี่ยเอาเพลงเหล่านี้มาร้องในเวอร์ชันใหม่มีวงภูมีโจอี้ภูวศิษย์เนาะมีโววินีมีเล็กราชเมธนะครับเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่1ตุลาพรุ่งนี้น่าจะปล่อยเพลงเต็มมาให้เราได้ฟังกันนะเออดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะฮะสำหรับเพลงใหม่เหล่านี้นะฮะแต่ไม่ไหวเนาะเขาแล้วเนาะไม่ไหวจริงๆที่ศิลปินเจนซีไป cover อันนี้ก็เป็นถือว่าเจนใหม่เหมือนกันแต่เป็นเจน Y เป็นเจน Y ในเวอร์ชันร็อกนะฮะไม่สมศักดิ์ศรีอย่างเงี้ยดีแต่ว่าเขาแล้วไม่ไหวจริงๆนะฮะ The White Hair Cut นี่คือไม่ไหวเลยคุณฟังจำ The White Hair Cut ได้ป่ะที่ DJ เปิดเพลงเขาไปเขาแล้วอะฮะ The White Hair Cut ไม่ไหวจริงนะเออนะฮะเดี๋ยวจะเปิดรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความจำได้นะครับนี่ The White Hair Cut นะครับอยู่ไหนเอ่ยแค่ชื่อวงก็ไม่ผ่านแล้วนะฮะแค่ที่วงก็ไม่ได้แล้วนะครับนะเนี่ยเพลงเนี้ย

0: ร้องเพลงเลยนี่นะฮะฮะร้องไปอยู่ใกล้จะมือตบปากพวกสักทีหนึ่งนะฮะ
1: ไม่อยากทำให้ลำบากใจ
0: ขนาดใส่เหล็กดัดฟันนะยังร้องได้ยังร้อง cover ตามได้นะฮะ
1: ไม่อยากทำให้ลำบากใจ
0: ร้องดีไม่ได้หรอมาฟังเพลงต่อดีกว่าอีลอนมัสก์เนาะไม่ไหวจริงๆเด็กเจนซีร้องเพลงนะฮะมาฟังเพลงพี่เจมส์เรืองศักดิ์ดีกว่านี่ต้องฟัง90แบบนี้นะฮะ

ลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับไม่รักก็เกลียดเลยนะครับนะอยากฟังสิของเธออัศนีวสันต์นะครับพี่ป้อ SRJ อยากฟังนะฮะโดเนทมาเดี๋ยวพี่ป้อวันนี้กินเบียร์หรือกินอะไรครับพี่ฮะ SRJ Music นะครับวันนี้เข้ามารถแล่นในช่อง BP สงสัยกินเบียร์มั้ยแน่ๆนะเดือวันนี้เจบูบี้เก่งมั้ยบูบี้พูดความจริงเดือได้ลงแชทหรือยังหนูดาซาตานหลวงพ่อมาแล้วนะครับหลวงพ่อนี่เป็นตัวชื่อย่อนะฮะมีหลอนมดด้วยเพลงที่ขอไว้นะครับขอมาจากทางเขาทางหลังไมค์เมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวมีนางฟ้าดอกปุดเป็นเพลงใต้เนาะแล้วก็ยังมีอะไรนะเดี๋ยวมีเพลงของ SRJ ด้วยมากินเหล้าบวยแล้วไอ้ป้อกินเหล้าบวยว่ะ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอไม่เคยจะตายครับเพลงนี้เลยนะฮะนี่พี่เอ็มวรรณวาสีขอบคุณมากมากเลยวันนี้ฝากโดเนทมาให้ดีเจด้วยนะครับฝากโดเนทให้ดีเจทานดีเจวินด้วยนะครับถามมาพี่สมบัติด้วยพี่สมบัติไปอยู่บ้านที่แม่กลองนะฮะบอกว่าตอนนี้น้ำกำลังขึ้นเลยนะฮะที่ทำงานแต่ว่าบ้านพี่สมบัติปลอดภัยอยู่ในสวนมะพร้าวนะครับเนาะขอบคุณพี่เอ็มวรรณวาสีนะครับฝากโดเนทมาให้ด้วยนะครับวันนี้ได้ฟังเพลงแล้วนะทันทายนิวตาโตด้วยกันแล้วกันนะฮะยันนี่ทันตาโตทำมาจากไหนนะฮะคิวเต็มยังคะแหกตาดูเวลากี่โมงยันนิวยันนิวตาโตนะฮะมาจากไหนนาะอยู่ดีก็โผล่กันมาพวกไบโพล่าทั้งหลายนี่นะนะครับวันนี้พี่ป้อ SRJ นะครับกำลังจิบเครื่องดื่มอยู่นะฮะได้ขึ้นภาพเครื่องดื่มพี่ป้อนิดนึงนะฮะเป็นเหล้าอะไรเนี่ยเหล้าหอยละฮะเป็นเหล้าอะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวเจขอเปิดซูมภาพใหญ่ก่อนเด้อไหนทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับจิบเครื่องดื่มนะครับฟิลกันฟังสบายเพลงสบายๆกันไปนะครับในคืนนี้เลยนะฮะนี่อันนี้อะไรอ่ะเครื่องดื่มอะไรเนี่ยญี่ปุ่นเหรอฮะจีนเกาหลีเนี่ยเห็นไหมอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องดื่มนะแล้วก็มีหอยแครงลวกจิ้มด้วยนะครับฟังเพลงไปด้วยฟังเพลงไปด้วยมีเพลงนึงครับขอไว้เมื่อกี้นางฟ้าดอกปุดครับ F วงฟินนะครับที่ cover เอาไว้นะจ๊ะนะฮะฮะยนิวบ้านเธอน้ำท่วมหรอจริงดินะฮะไหนขอดูภาพหน่อยสินิวตาโตน้ำท่วมหรอน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงนะ

0: นี่คือเพลงที่ฝากไว้นะครับอะไรอย่างเมื่อกี้ไม่ยาหยิกฟันเหรอแปลว่าอะไรนะฮะส่งมาก็เปิดให้เพลงใต้ครับเพลงของอันนี้เวอร์ชันโคเวอร์นะของเอฟวงฟินนะฮะนะครับว้าวนะฮะอ้าวโหนี่อันนี้พี่เอสอาร์เจป้อส่งภาพมาน่ากินมากเลยป้อโอ้โหอยู่ดีกินดีอยู่กันกี่คนเนี่ยฮะดูสิมีอะไรบ้างน่ากินจังเลยนะมีไก่ย่าง5ดาวนะครับดูสินิวตาโตไก่ย่าง5ดาวนะครับมีอันนี้อะไรพริกอะฮะไม่ใช่สีน่าจะเป็นแมลงทอดนะฮะมีนี่นะครับตำปูปลาร้าอันนี้กระดูกเนาะนะฮะอันนี้มีหอยแครงลูกจิ้มด้วยนะฮะแหมเห็นแล้วหิวจังเลยนะฮะเห็นแล้วหิวกลืนน้ำลายเลยส้มตำนะฮะนี่คือเมนูคืนนี้ของ SRJ Music นะฮะแหมคนกินดีอยู่ดีเนาะแหมมีอะไรก็ส่งมานะครับคืนนี้อย่าลืมฝากน้องเด็กที่จะวินด้วยเด้อนะฮะคนมันแฮปปี้นะนะมีนิวตาโตนะครับส่งภาพมาเดี๋ยวจะกดดูบ้างนึงนะฮะเป็นภาพบรรยากาศน้ำท่วมนะครับที่บ้านนิวตาโตนะฮะบอกว่าที่นครนครนายกบอกว่าหนักมากๆเลยดีเจขาหนักมากๆเลยนะฮะนี่ฟังเสียงเดี๋ยวจะขึ้นภาพหน้าจอให้นะฮะสภาพบ้านคือเป็นบ้าน2ชั้นใต้ถุนสูงเหมือนบ้านป้าเอ๋ยโปเต้แล้วก็น้ำไหลเข้ามาในบ้านเลยนะฮะไหลเข้ามาในบ้านเลยในใต้ถุนบ้านนะครับซึ่งยกของที่สูงมีบางอย่างที่ยกไม่ทันอย่างเช่นตู้เย็นเนาะมันยกไม่ได้เนาะนะครับก็ปล่อยไปส่วนของต่างกันยกขึ้นที่สูงบ้าน2ชั้นบ้านใต้ถุนสูงนะฮะมีแต่ภาพน้ำท่วมวันนี้ปะท้อนะฮะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะฮะโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีฝนมาอีกรอบนะนิวตาโตนะนี่ฟังเสียงนี่ฟังเสียงฮะชาวบ้านกำลังเดินลุยน้ำมันอยู่นะเป็นน้ำแบบขุ่นนะฮะนี่ฟังเสียงนะฮะนี่จีวินเจอมาแล้วนิวตาโตเจอมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะของเชียงใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วฮะเจอมาแล้วนะฮะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นยังไง
1: ไปปาดถนนมารถเต็มเลย
0: นี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะก็ตามนั่นแหละนะฮะก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวคือถ้าสมมติว่าเราปลอดภัยก็โอเคนะครับทรัพย์สินก็ปล่อยไปเอาเท่าที่จำเป็นก็เพียงพอนะครับเพราะว่าวันนี้เขาประกาศนะว่าเจ้าพญาน้ำไม่กรองขึ้นอีกแล้วนะฮะขึ้นสูงอีกแล้วนะครับเตรียมตัวรับมือเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอให้นะฮะสักครู่นะมาส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะจ๊ะอันนี้ SRJ อยากฟังแค่เพลงนี้คนบ้านน้ำไม่ท่วมกันกินไก่ย่างอยู่

ิทธิ์ของเธอคณะเพลงนี้จากอัศนีวสานที่ขอมาจากพี่ปอเอสอาเจด้วยนะครับอาจจัดไปนะฮะสิทธิ์ของเธอสิทธิ์ของฉันเนาะทักทายพี่วัดสายลมด้วยนะฮะบนหน้าจอเป็นภาพของนะฮะบ้านของยายนิวตาโตนะฮะยายนิวตาโตนะที่น้ำท่วมอยู่นะฮะเห็นไหมดูสินะดูเตียงเตียงต่างยกขึ้นที่สูงหมดเลยนะฮะน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมทุกพื้นที่ทั่วไทยลำบากลำบนแย่เลยทำใจเอามาเต้นกันสักเพลงดีกว่าช่วงนี้นะฮะพี่วินเบนซินบอกว่าถ้ามีเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงเปิดให้ได้ไหมเอ่ยถ้ามีเวลาจะเปิดให้นะฮะเพลงนี้พี่เสกร้องขอมานานแล้วยังไม่ได้ฟังเลย

แหมเพลงนี้ฝากกับเด็กดื้อนะครับแล้วก็สาวเลยนะเมื่อกี้ที่ทักทายมานะครับ BB Coffee นะฮะสำหรับในส่วนของพี่เสกร่อนนะฮะแหมอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยมาเดี๋ยวเรามา1เพลงมันดีกว่าสักสิฟูนะครับที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงเที่ยงคืนตรงนี้เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนให้ฟังเหมือนเดิมตอนนี้มันกันสัก 2-3 เพลงก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วพรุ่งนี้คืนนี้แป๊บนึงนะฮะวันที่1จะมาละหวยจะมาแล้วพรุ่งนี้ซาตานจะถูกหวยนะฮะ

ือเพลงขี้หึงครับกันจากสลิฟฟูนะครับที่จะไปฟังโดยกันละกันนะครับอย่าหึงมากเกินไปไม่ดีนะหึงกับห่วงกับห่วงห่วงกับห่วงก็ต่างกันนะเซตเพลงมานี่คุณฟังส่งมาได้จะค้างอยู่3เพลงใช่ป่ะมีเพลงอะไรนะนี่เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะเดี๋ยวก่อนเพลงนี้มันช้าหรือมันไวอ่ะอ๋อเพลงกลางๆฮะแล้วก็เพลงมีเพลงใหม่2เพลงเอาไว้หลังสักครู่ค่อยเปิดเนาะมีเพลงนึงคุณฟังครับเป็นเพลงที่คุณฟังฟังดีว่าเพลงนี้มันใกล้เคียงกับเพลงอะไรเป็นเพลงที่นำมาจากประเทศเวียดนามนะฮะลองฟังดูเด้อนะว่าเป็นเพลงอะไรนะดนตรีแบบนี้เพลงอะไรอ่ะเอ๊ะคุณเด้อคุณเด้อนะ

9,999 ดอกเพลงในตำนานทีเดียวนะฮะต้องบอกคุณฟังก่อนว่าเพลงสมัยก่อนนะฮะถามว่าก๊อปใครก๊อปใครใช่ไหมฮะใช่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเป็นการแรงบันดาลใจดีกว่านะฮะในยุค90สมัยก่อนยุค230กว่านะเพลงเกาหลีไม่ใช่สิเพลงฮ่องกงเพลงจีนเพลงไต้หวันเพลงเกาหลีนะฮะเหล่านี้ดังมากๆเลยเพราะศิลปินเขาเยอะและศิลปินในเอเชียบ้านเราไม่ว่าจะเป็นไทยพี่แจ๋นทุกพลนี่เนาะอริสมันนี่นะฮะไก่พนิพาเขาก็ไปหยิบยืมดนตรีน่าจะเป็นการตกลงธุรกิจกันด้วยแล้วก็เวียดนามด้วยอ่ะนักเวียดนามก็เป็นประเทศใหญ่เวียดนามเออไทยพวกเนี้ยนะฮะเขาก็ไปเหมือนกับคือว่าทำของบ้านเรามันจะคล้ายๆกับพวกจีนเนาะพวกนี้เนาะเพราะเป็นพุทธเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็หยิบเอาเพลงนี้มาใส่แต่ถ้าเป็นพวกมาเลย์อะไรพวกนี้เขาเป็นอิสลามก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะครับนะเวียดนามกับไทยก็เลยหยิบเอาท่วงทำนองเพลงนะของประเทศเหล่านี้มาร้องกันเยอะมากๆเลยนะอย่างจะสังเกตเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงหอบฝันของพี่แจ้นนรุพลเนาะนะเพลงอะไรอ่ะหลายเพลงเลยนะของพี่แจ้นนรุพลเนี่ยที่ร้องเอาไว้สมัยก่อนนะก็หลากล้วนเนี่ยนำดนตรีท่วงทำนองจากเพลงจีนก็ดีเพลงฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีเอามาทำทำนองใหม่เยอะมากๆเลยนะฮะก็เป็นวัฒนธรรมกันแล้วเขมรก็ก๊อปปี้ไทยต่อนะฮะเขมรก็ก๊อปปี้ไทยต่อใช่ไหมตาทีเมื่อวานตาทีบอกว่าขอเพลงเขมรหนึ่งเพลงเอาไว้ก่อนรอโอกาสดีๆค่อยเปิดนะฮะเขมรก็ก๊อปปี้ไทยต่อเพราะเป็นประเทศใกล้กันลาวก็เหมือนกันด้วยนะฮะหลายๆเพลงนะฮะอันนี้เพลงกุหลาบแดงนะฮะในเวอร์ชันเขาเรียกว่าเพลงนายนะครับนายดาวฮงนะครับเป็นเพลงเวียดนามที่เขานำดนตรีมาจากต่างประเทศเหมือนกันเอามาร้องเหมือนไทยนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนกันแล้วนะครับนะฮะเพลงดาวใดดาวฮงดาวใดดาวฮงนะพี่สีสาวนะฮะเดี๋ยวที่จะมีอีกสักเพลงหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังพร้อมจะฟังเรื่องคืนนี้วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับดวงวิญญาณตามมั้งฮะคุณฟังชื่อเรื่องของดวงวิญญาณไหมดวงวิญญาณแต่ว่าเป็นดวงวิญญาณของเด็กนะตามตามใครวันนี้ก็เป็นดาราเหมือนเดิมที่เข้ามาเล่านะฮะในรายการเหมือนเดิมพยายามจะหยิบเรื่องราวจากดาราคนดังนะครับมาเล่าเพราะว่ามาดูน่าเชื่อถือกว่านะจากรายการทั่วไปสเปซสปายที่เราฟังเนาะจากรายการพี่ป๋องพี่แจ๊คหรือว่าช่องต่างๆที่เขาว่าจะเอาชาวบ้านมาเล่าอ่ะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นการแต่งกันนะฮะของเรานี่เอาพยายามดีจะเอาพยายามจากเรื่องที่มาจากคนดังอินฟลูเอนเซอร์ดาราต่างๆที่เป็นคนมีชื่อเสียงเพราะว่าเขาก็คงจะไม่มาแต่งเรื่องแต่งราวเลยหรอกแต่งเรื่องราวหรอกนะฮะนะครับมาอ่ะมาเดี๋ยวเปิดอะไรก่อนดีมาร์คคุงบอกว่าขอฟรีแฮนด์เหรอครับฟรีแฮนด์หนึ่งเพลงเหรอฟรีแฮนด์ก่อนไหมมาเป็นเพลงใหม่ของฟรีแฮนด์ชื่อเพลงว่าท่าสักวันใช่ไหมมาฟรีแฮนด์นะครับท่าสักวันของฟรีแฮนด์นะครับ

0: นี่คือเพลงของ Freehand นะครับเพลงที่มีชื่อว่าถ้าสักวันนะฮะถ้าสักวันนะครับถ้าสักวันฉันจะจุดๆๆนะเพลง Gen Z นี่ฟังจับความหมายไม่ค่อยได้เนาะเขาไม่รู้เขาจะสื่ออะไรนะเพราะว่าเนื้อหาเขาจะวกวนแล้วก็ค่อนข้างจะจับใจความไม่ค่อยได้นะฮะแต่ถ้าพูดถึงเพลง Gen 90เนี่ยค่อนข้างจะสื่อความหมายแล้วก็สื่อเนื้อหาได้ดีและเป็นเพลงยุค90นะเพราะว่ามันจะตรงและมีความชัดเจนในมันแต่ว่า Gen Z เนี่ยเอาจริงๆนะที่จะฟังรู้เรื่องนะฮะนะมันสเปะสปายหมดเลยนะฮะสเปะสปายหมดเลยนะครับเอาละเข้าสู่วันใหม่แล้วตอนนี้วันที่1นะฮะวันที่1เดือนตุลาคมวันนี้จะไม่จะถูกหวยไปในหมด YouTube นะกลัวผีกันละฮะแหมพูดเรื่องผีแล้วพากันหายหมดเลยสงสัยกลัวผีแน่เลยนะฮะนะครับพี่วินดีเซลว่าตอนนี้กำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่ฮะยอมใจก่อนยอมใจก่อนเดี๋ยวฟังเรื่องผีสักเรื่องนึง นะครับนี่เซลฟี่ไม่ดูสงสัยเมาจัดนะเนี่ยนะแม่กำลังจิบเครื่องดื่มอยู่นะเป็นเครื่องดื่มไวน์นะฮะพี่วินดีเซลนี่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มปกติดื่มเหล้าไหมพี่ดื่มเหล้าหรือว่าดื่มสุราหรือว่าดื่มเบียร์ไหมหรือว่าจะชอบเปลี่ยนไวน์บางคนดื่มแต่ไวน์นะอาจจะไวน์ดีเลยเพราะว่ามีระดับหน่อยดื่มแต่ไวน์อย่างเดียวนะครับไม่ได้ดื่มอย่างอื่นนะนะครับสรุปว่าพวก YouTube ไปหมดแล้วดีมกันไปไวๆจะได้ปิดไลฟ์ไวๆนะฮะนะครับช่วงนี้ขอบคุณกับTrue Detect ด้วยละกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้ด้วยกันละกันเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่านะที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ครับนะ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: โกได้มากกว่านะต้อง Go Travel จาก True Detect ด้วยกันละกันครับนะฮะ True Detect นะจ๊ะมาได้เวลาเรื่องหลอนกันแล้วคืนนี้นะฮะเดี๋ยวจบเรื่องหลอนแล้วเปิดหนึ่งเพลงแล้วปิดเลยนะฮะจบรายการทันทีเลยนะจะห้ามมานะพวกยูทูบห้ามมาถ้ามาจะด่าชุดใหญ่นะฮะมันชอบมาหลังเที่ยงคืนก็ฟังแล้วก็ไม่ให้ดีเจปิดไลฟ์นะฮะเดี๋ยวปิดกลางไลฟ์เลยนะนะฮะเดี๋ยวปิดเลยนะฮะลำใหญ่นะฮะเอาละครับมาช่วงนี้นะครับมีเรื่องราววันก่อนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดีเจแอนดี้ใช่ไหมฮะดราก้อนไฟฟ์ที่เขาเจอดวงวิญญาณผู้หญิงตามใช่ไหมครับที่พระเขาบอกว่า เห็นดวงวิญญาณผู้หญิงนะลักษณะเปียกๆตามตลอดเวลาเลยจนกระทั่งเจอเรื่องหลอนนะครับภายในห้องตัวเองที่คอนโดใช่ไหมครับว่าเหมือนกับมีน้ำเปียกๆบนที่นอนนะในสะดุ้งตื่นมาตอนแรกนึกว่าตัวเองนั้นฉี่รถที่นอนหรือเปล่าแต่วันน้ำมันเป็นเมือกใสๆแปลกๆรู้สึกตกใจแล้วเจอ2คืนติดต่อกันเลยนะฮะแล้วก็มาเจอว่าพระว่ามีดวงวิญญาณผู้หญิงตามนะก็เลยเหมือนกับประมาณว่านั่นแหละนะก็เลยไปทำสังฆทานให้นะครับแล้วก็หายไปเลยนะฮะมีหนึ่งเรื่องครับจากนักร้องยุค90เหมือนกันก็คือเป็นสมาชิก Dragon Fire แหละครับได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวเอาไว้แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครเป็นสมาชิกคนไหนนะ Dragon Fire มีหลายคนเนาะเขาบอกว่ายุคนั้นนะฮะยุค2540ต้นๆนะครับเป็นยุคที่วัยรุ่นมากๆเลยก็คือมีแอนดี้มีหลายคนเนาะยวนดราก้อนไฟหลายคนเมื่อก่อนดังมากๆเลยนะครับก็คือมีสมาชิกคนหนึ่งไปทำบุญนะครับวัดเขาไม่ได้บอกเป็นวัดอยู่ทางภาคกลางนะครับและด้วยความเป็นวัยรุ่นเนาะตอนนั้นก็มีแฟนบอกว่าอุ้ยดูสิวันนี้เรามาทำบุญนะโอ้ยถ้ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นเด็กรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายภายในวัดนะครับแล้วก็มีรูปเด็กแขวนอยู่นะครับหนึ่งในสมาชิกของ Dragon Fly เนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้ดูสิเด็กน่ารักจังเลยโอ้ถ้าได้เป็นลูกจะดีมากๆเนี่ยถ้าลูกเกิดมาน่ารักแบบนี้อยากได้เป็นลูกจังเลยประมาณเนี้ยก็อยู่ดีก็พูดขึ้นมานะฮะในขณะที่กำลังไหว้เจ้าไหว้พระอะไรเงี้ยตรงบริเวณตรงนั้นนะฮะก็ไม่มีใครสนใจอะไรก็พูดดังขึ้นมานะฮะก็คือสุดท้ายพอไหว้พระอะไรเสร็จแล้วทั้งวงก็กลับพากันขึ้นรถกลับนะกลับไปบ้านใครบ้านมันนะเนาะเพื่อไปทำบุญไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะต่ออีกวันนึงนะฮะต่ออีกวันนึงนะครับก็ขับรถไปทำงานกันนะฮะหนึ่งในสมาชิกขับรถไปทำงานแต่วันนั้นออกจากบ้านเนี่ยบ้านข้างๆเนี่ยเขามองแปลกๆคือตัวของคนที่เขาขับรถนะฮะสมาชิกดราก้อนไฟนะเขาขึ้นรถส่วนตัวรถเก่งนะฮะแล้วก็ขึ้นรถปั้งนะฮะแล้วป้าห้องบ้านข้างๆก็มองแบบมองตามมองแล้วทีนี้ตัวของคนขับรถก็บอกเอ๊ะทำไมวันนี้ป้ามองแปลกๆเว้ยหรือว่าเราแต่งตัวเสื้อผ้าขาดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรติดตามเสื้อผ้าหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรนะป้าเขามองชะเง้อชะแง้มองในรถนะแปลกๆก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขึ้นรถไปตึ้งไปทำงานนะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนั้นแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนไม่อยู่คนเดียว นั่งอยู่มีเสียงก็ก๊อกแก๊กอยู่ที่ออฟฟิศสำนักงานมีเสียงก็ก๊อกแก๊กต่างๆมากมายนะครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็กลับมาบ้านนะฮะปรากฏว่าคืนนั้นนอนไปแล้วก็ฝันแปลกๆนะครับฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับมายืนชะเง้อชะแง้อยู่หน้าบ้านตัวเองตรงประตูรั้วนะฮะมายืนมองเป็นเด็กผู้หญิงเลยเด็กผู้หญิงเด็กเล็กๆนะฮะมายืนมองแต่ในฝันไม่ได้รู้สึกกลัวนะรู้สึกว่าเอ๊ะเด็กใครลูกใครมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็สะดุ้งตื่นมาปั้งเลยก็เอ๊ะทำไมฝันแปลกๆนะก็เอ๊ะอยู่ในห้องไม่มีใครนะก็ไม่มีใครนะก็มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็ไปทำงานปกติรอบนี้ก็ขับรถไปเหมือนเดิมวันนี้ป้าข้างบ้านไม่อยู่นะฮะก็ขับรถไปทำงานแต่ปรากฏว่าไปเจอทีมงานที่ออฟฟิศนะฮะทีมงานก็มองอยู่ละมองในรถนะฮะมองแปลกๆมองในรถก็คนก็มองนะฮะและคนที่เขาขับรถมาสมาชิกรถไฟบอกเอ๊ะอะไรแปลกๆทำไมคนมองหรือว่าช่วงนี้หน้าตาดีนะฮะอะไรอย่างนี้ก็ดาราเนาะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ทำงานเนี่ยทำงานปกติและมีวันนึงนะครับมีอีเวนต์นะครับต้องไปเป็นพิธีกรนะพิธีกรที่งานหนึ่งนะครับที่ห้างที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เลยขึ้นรถเพื่อจะขับรถไปปลายทางปรากฏว่าทีมงานบอกว่าอ่ะพี่มากัน2คนกับเด็กนะเอาเด็กลงมาด้วยนะเดี๋ยวงานอยู่นานนั่นนะฮะตกใจเด็กไหนครับมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ตรงท้ายรถครับออกมาด้วยเรียกเขาออกมาด้วยตกใจนะครับรีบเปิดประตูไม่มีว่าไม่มีนะครับพี่ผมมาคนเดียวอ้าวตะกี้เห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหลังแล้วผมแบบไม่ยาวเท่าไหร่เป็นเด็กอ่ะนั่งอยู่ข้างหลังรู้ว่าเป็นเด็กเลยเขาตกใจแบบมันมีหลายเหตุการณ์รู้สึกแบบแปลกๆเลยนะฮะก็เลยรีบไปทำงานก่อนรู้สึกตัวนี้เริ่มขนลุกแล้วแล้วก็นึกถึงนะครับตอนที่ไปทำบุญนะครับแล้วก็อยู่ดีก็พูดขึ้นมากลางที่วัดนะว่าโหดูเด็กคนในรูปนี้สิเด็กรูปปั้นนี่สิน่ารักจังเลยนะฮะถ้าอยากมีลูกอยากได้เด็กหน้าตาแบบนี้เลยนะอะไรเงี้ยนะฮะตกใจนะตกใจมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนมีคนตามตลอดเวลาก็เลยรีบทำงานให้เสร็จแล้วก็เย็นนั้นรีบกลับไปที่วัดเลยกลับไปที่วัดนะครับวัดนั้นนะครับเขาไม่ได้บอกวัดอะไรนะที่กรุงเทพมหานครนะบอกว่าขอพบหลวงพี่หน่อยสิครับหลวงพี่ที่อยู่ประจำอยู่ในกุฏิเนี้ยที่รู้จักกันเนี่ยก็รีบเข้าไปหาก็เล่าหลวงพี่ฟังว่าพี่หลวงพี่มันมีเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นก็เล่าให้ฟังว่ะแล้วก็ตัวของหลวงพี่บอกว่าฮะอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้ตรงศาลาที่7อีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับหลวงพี่ก็บอกว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยยังไงหลวงพี่เล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่ามีดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ตามไม่ใช่เฉพาะคนนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะตัวของคนที่เล่าให้ฟังนะฮะมีก่อนหน้าก็เคยมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนะครับเข้าใจว่าดวงวิญญาณเองน่าจะยังไงดีเหมือนกับเด็กอะฮะเขาเห็นใครเขาชอบเขาประทับใจถ้าเรียกเขาไปเขาก็ไปนะครับแล้วก่อนหน้าเป็นผู้หญิงเป็นคนป้าคนหนึ่งมาทำบุญก็พูดลักษณะเดียวกันว่าเด็กน่ารักจังเลยลูกปั้นน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยตาเหมือนกันหน้าตาวันนั้นไปหาที่บ้านเลยนะคุณผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าหลับๆอยู่เนี่ยเห็นเป็นเงาพี่เด็กผู้หญิงมายืนตรงหน้าในห้องเลยทีเดียวก็ตกใจก็รีบมาเล่าให้พระนะฮะก็ทำพิธีทำบุญให้ก็เลยมีการทำบุญให้เหมือนเดิมนะครับทำบุญสังฆทานต่างๆให้นะครับแต่ว่าตัวของผู้ที่เล่าเนี่ยก็ยังกลัวอยู่นะก็ยังกลัวอยู่นะฮะก็เลยยังไม่กล้านอนบ้านตัวเองก็เลยไปนอนบ้านพี่สาวปรากฏไปนอนบ้านพี่สาวคือหลังจากทำบุญอะไรเสร็จแล้วไปนอนบ้านพี่สาวปรากฏว่าพี่สาวฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาหามายืนชะเง้อชะแง้หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่รอบนี้มาเนี่ยมาในลักษณะของเหมือนกับหน้าเศร้าๆอ่ะเหมือนจะไปแล้วประมาณนั้นฟิลนั้นนะจะไปแล้วแล้วก็จากนั้นหลังจากที่ฝันก็มาเล่าให้น้องชายฟังนะที่คนที่เล่านะฮะแล้วก็ไม่มีใครเจออีกเลยนะครับเหมือนเขาถึงเวลาได้บุญไปผุดไปเกิดแล้วหรือไม่อย่างไรนะเรื่องนี้นี่เหมือนจะน่ากลัวนะฮะแต่ว่ามันก็ดูแบบเนาะดูเศร้าเหมือนกันนะบางทีคนเราเนี่ยคุณฟังนะฮะถ้าดวงวิญญาณเขาถูกชะโลกกับใครเขาตามนะอย่างที่เจ๊เล่าให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยอันนั้นเมื่อคืนที่เอากระดูกไปปานั่นคือวิญญาณอาฆาตใช่ไหมครับแต่นี่คือวิญญาณตามด้วยความชอบด้วยความรักเขาต้องการมาหาแต่ยังได้บอกไปว่าโลกของวิญญาณกับโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันคนละอย่างกันสุดท้ายก็ต้องจากกันไปดีเพราะทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตัวเองนะต่างมีกรรมเป็นของตัวเองนะครับอยู่ที่ว่าคุณนั้นจะปล่อยวางจะปลดปล่อยอย่างไรแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กเนี่ยเขาไม่เข้าใจกันว่ามันคืออะไรไงเขาก็ตามหมดแล้วตามหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากหนึ่งในสมาชิกของ Dragon 5นะครับที่ไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งที่ใจกลางกรุงเทพมหานครแล้วเผลอหลบปากไปว่าลูกปั้นเด็กน่ารักจังเลยถ้าได้ลูกแบบนี้คงจะดีไม่น้อยเลยนะฮะตามเลยฮะตามมาถึงบ้านเลยเพราะในเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะอย่านะอย่าไปพูดอะไรนะที่ลักษณะของการเรียกมานะฮะบางทั้งวันที่เราไปเที่ยวไหนก็ตามแต่ป้ากลับเนี่ยเราเรียกกลับเขากลับหมดนะ ดวงวิญญาณแถวนั้นเขาเรียกเขาตามได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเข้าบ้านเราได้หรือไม่อย่างไรอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเขาตามเขาตามได้เหมือนกันในความเชื่อนะครับเดี๋ยวจะมีภาพนึงให้ดูอ่ะซาตานนะครับตาทีลองดูบนหน้าจอสิเห็นรูปบนหน้าจอป่ะอันนี้เป็นรูปนะฮะที่รายการเขาไปถ่ายพี่เลิฟดูหน้าจอพี่เลิฟนะฮะนี่คือรูปของรถคันหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วเขาเอารถที่มันมีสภาพพังยับไปเก็บไว้ที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหลังโรงพักนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยรายการก็เราไปถ่ายปรากฏว่าติดรูปนี้มาด้วยเห็นปะอันนี้รูปจริงไม่ได้เฟกนะฮะเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับนะดวงวิญญาณบางครั้งบางทีเขาติดอยู่นะเขาไปไหนไม่ได้นะฮะเห็นปะอันนี้รูปจริงนะไม่ใช่ทีมงานเพราะวันนั้นเนี่ยมันติดมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เขาวิ่งไปดูคือหายไปกับหูกับตาเลยตอนแรกบอกเฮ้ยอะไรแดงๆอยู่ในรถนะครับแล้ววิ่งไปดูคือหายเลยนะฮะคุณผู้ฟังในแอปอยากจะเห็นไปกดใน YouTube นะฮะนะเปิดให้ดูแล้วนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะเห็นไหมดวงวิญญาณเขามีจริงๆนะฮะเขามีจริงๆเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณโดยบางครั้งบางทีไม่เจอกับใครไม่รู้นะไม่เจอใครไม่รู้นะอยู่ที่ว่าเขาจะมาให้เราได้เห็นหรือเปล่าเออนะฮะซาตานว่าต้องเปิดจอ2ขึ้นมานะครับเพื่อจะบังเอาไว้นะฮะดูหน้าจอเลยดูหน้าจอเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องแค่นี้มาไลฟ์ฟังนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันไม่ได้น่ากลัวนะเรื่องนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งละกันที่แดงอยู่ในรถนะครับแล้ววิ่งไปดูคือหายเลยนะฮะคุณผู้ฟังในแอปอยากจะเห็นไปกดใน YouTube นะฮะเปิดให้ดูแล้วนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะเห็นไหมดวงวิญญาณเขามีจริงๆนะฮะเขามีจริงๆเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณโดยบางครั้งบางทีไม่เจอกับใครไม่รู้นะไม่เจอใครไม่รู้นะอยู่ที่ว่าเขาจะมาให้เราได้เห็นหรือเปล่านะฮะซาตานว่าต้องเปิดจอ2ขึ้นมา

ได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักตัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่ะผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ 3:00 พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูมตา

ะเห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวลางลางผมอยู่ชั้น7แต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างแล้วภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมนุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ่มตก

0: ช่วยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเป้าตาลึกโ
0: บผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักที

นี้คือเพลง704นะครับเพลงดังในตำนานนะครับที่หลายๆคนชอบนะสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะเรื่องหลอนๆเนาะก็จบกันไปนะจ๊ะนะฮะเมื่อกี้ที่ดีเจพูดถึงเรื่องราวของสุสานรถหรือว่าคุณฟังเคยเห็นนะเวลาเราไปตามเรียกว่าเป็นตามเลยนะตามโรงพักต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกรถยนต์นะครับที่เป็นรถที่ผ่านการเกิดอุบัติเหตุมาใช่ไหมครับผ่านการเกิดอุบัติเหตุมานะครับแล้วมันก็จะมีเรียกว่าความยับเนาะความพังยับนะฮะแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าเจ้าของก็เสียชีวิตเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตคาที่ตายโหงต่างๆนะฮะอย่างที่จะให้ดูใน YouTube เนี่ยช่องบีพีวิดีโอที่มันเป็นรูปของรถกระบะสีขาวแล้วก็เขาถ่ายติดดวงวิญญาณผู้หญิงนะหน้าแดงๆที่นั่งอยู่ในรถยนต์คันนี้อันนี้ยอมยืนยันว่าเป็นของจริงนะฮะแล้วก็ตอนที่ไลฟ์สดที่ถ่ายผู้ฟังเชื่อไหมอันนี้น่าสะใจมากเลยนะฮะพีเอ็มอนันต์วาสีนะฮะเขาย้ายตัวเองจากรถคันนี้ไปเป็นรถคันอื่นด้วยอันนี้คือรถคันกลางนะครับถ้าดูในไลฟ์สดมันจะมีอีกคันหนึ่งทางซ้ายทางขวาหน้าหลังอีก 2-3 คันทีเดียวที่เขาจอดไปอยู่นะครับพอเขา

แวบอยู่ในรถคันนี้ปั๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเขาแวบไปที่อีกคันหนึ่งในทีมงานว่าเฮ้ยมีสีแดงนั่งอยู่มีหน้าแดงๆนั่งอยู่รถไปส่องปั๊บหายพอหายแล้วปั๊บเขาหันกล้องมาอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ประสบเหตุการณ์ที่นั่งอยู่อีกฝั่งตรงข้ามไปโผล่อีกที่หนึ่งไปโผล่อีกคันที่เป็นรถไอ้รถสิบล้อไปอยู่ข้างในอีกที่หนึ่งเขาก็วิ่งส่องดูพอส่องวิ่งเข้าไปปั๊บหายปั๊บอีกทีแวบมาไปโผล่อีกคันหนึ่งนะในความเป็นจริงมันไม่มีทางที่คนมันจะโผล่มันจะไวขนาดนี้นะครับพวกนี้จะดูในไลฟ์สดตลอดเลยนะครับซึ่งไม่มีใครเป็นหน้ามาแน่นอนในการจ้างจะให้ใครไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็คือหายไปกับตาเลยนะถ้าเป็นคนนี่คือมันหลบไวมากมึงแบบมึงหายตัวได้ไงเพราะสภาพคือมันก็ไม่ได้มีอะไรที่รกร้างนะครับมันเป็นซากรถที่แบบโล่งๆอะฮะซึ่งถ้าคนหลบอยู่มันก็คือเคยเห็นอยู่แล้วมันจะหลบยังไงเพราะว่ามันไม่มีเบาะรถแล้วนะครับมันไม่มีอะไรสักอย่างแล้วคือรถมันพังหมดแล้วฮะก็คือเป็นเรื่องจริงว่าพวกของพวกนี้ฟังถ้าเราไม่เชื่อนะฮะแล้วก็อย่าไปลบหลู่เขานะมันมีจริงๆของพวกนี้เมื่อก่อนจะมีคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะครับเรื่องว่าพวกนี้มันแต่งเรื่องมาไม่มีเรื่องจริงนะแต่ว่าพอมันดูว่าโอ้ยมันมีจริงๆเว้ยนะเขามีให้เห็นจริงๆนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เอาลองไปดูได้ใครฟังทางแอปนะฮะอยากเห็นว่ามันติดยังไงลองไปดูใน YouTube จะขึ้นภาพไว้แล้วนะเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งหน้าแดงๆนั่งอยู่ในรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นอันนี้เป็นรถที่เขาจอดทิ้งไว้ที่โรงพักนะฮะที่โรงพักแห่งหนึ่งนะครับที่เขาไปถ่ายรายการนะครับหน้าแดงนี่คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับร่างสุดท้ายของเขาที่เขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเขาก็เลยมาปรากฏให้เห็นลักษณะแบบนี้นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องหลอนในคืนนี้นะครับนะจิตสุดท้ายนะพี่เอมรันดาวาสีเนาะจิตสุดท้ายเขาอยู่ที่รถนะเขาก็ยังผูกพันอยู่ที่นั่นอยู่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับนะอยู่ในนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเขาคิดได้ว่าที่นี่ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเขาแล้วนะฮะเขาก็จะไปตามการเวลาเองถ้าเขาสามารถจะคิดได้นะฮะเพลงจาก Playground ครับนี่คือเก้าอี้ดนตรีครับเพลงใหม่1เพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเที่ยงคืน21นาทีนะครับฟังเพลงฟังดนตรีกันช่วงนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเก้าอี้ดนตรีนะครับนะฮะที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเป็นเพลงใหม่ของเพลงกราวใช่ไหมนะฮะเมื่อกี้ SRJ ขอมาหนึ่งเพลงโดเนทให้ดีเจวินแล้วนะฮะอย่าลืมฝากโดเนทด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862นะครับมาวันนี้ขอเพลงอันนี้เข้ามาไม่อยากมีแล้วหัวใจเป็นเพลงหลอนๆหนึ่งเพลงของ SRJ Music นะฮะอยากฟังคืนนี้หลอนๆสักเพลงใช่ป่ะอ่ะงั้นเปิดให้มา

นะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะครับไม่อยากมีแล้วหัวใจนะฮะ The Vintage Ghost นะฮะหลอนๆเศร้าๆแต่นะครับปิดท้ายในคืนนี้นะฮะจะให้ปิดไลน์หรือยัง YouTube ฮะหรือจะเปิดทิ้งไว้ก่อนพวกไบโพล่าทั้งหลายนะเดี๋ยวจะร่ำลารายการก่อนคืนนี้นะครับอยู่ดีกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาของ4 ทุ่มเนาะนะฮะวันนี้ขอให้โชคดีกันนะฮะวันนี้มินิแจมไปซื้อทองมาถือว่าได้โชคใหญ่แล้วนะฮะมินิซื้อแจมมินิแจมซื้อทองเท่าไหร่นะเมื่อกี้เดี๋ยวขอย้อนไปดูก่อนวันนี้แจมมินี่กับโปเต้แข่งกันรวยนะฮะโปเต้วันนี้กดตังไปซื้อทองฝั่ง 60,000 กว่าวันนี้ให้แฟนไปซื้อให้เมียไปซื้อดีเจก็เลยแซวว่าโปเต้พรุ่งนี้หวยออกนะซื้อทองให้ถือว่าขัดโชคขัดลาบก่อนนะโปเต้บอกว่าดีเจแจมมี่ก็ซื้อทองเหมือนกันนะฮะถ้าจะขัดโชคขัดลาบก็ไม่ได้ทั้ง2คนแหละอ้าจริงเดี๋ยวที่โปเต้พูดเองนะเนี่ยจริงๆนะโปเต้ซื้อทองจริงนะฮะวันนี้เมื่อกี้ให้แฟนไปซื้อนะครับนี่เดี๋ยวขอดูก่อนเป็นทองคำแท่งใช่ไหมฮะทองคำแท่งนะครับ 66,900 คุณฟังนะห้างทองเยาวราชกรุงเทพนะที่มีรูปช้างนะฮะเป็นทองคำแท่งนะครับ1อันนะครับหนัก1บาทนะทองคำ 96.5% 66,550 บาทบวกค่าอะไรสักอย่างเนี่ย350บาทนะครับนะเขาถ่ายรูปไม่ดูนะฮะคนมันจะรวยเนาะคุณฟัง 60,000 ไม่ได้น้อยเด้อนะฮะโปเต้น่าจะเอาตังค่าหวยเนี่ยไปซื้อมาดูท่านะฮะนะพรุ่งนี้หวยออกอะไรนะฮะซาตานว่าปากบดีนะฮะปากดีอยู่แล้วซาตานปากดีอยู่แล้วแหมนะฮะเดี๋ยวมาไล่ฟังเฉยๆนะเราฟังเฉยๆนะไม่เกี่ยวหรอกแจมมี่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีโชคหรือไม่นะครับเนาะถ้าเรามีโชคแล้วอาจจะมีโชคซ้ำสองก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะฮะแต่ว่าทองคำแท่งนี่จริงๆยังไม่เคยจับนะพอนะมินิแจมแจมซื้อทองคำแท่งหรือทองคำรูปพรรณฮะวันนี้ซื้อแท่งหรือรูปพรรณนะฮะทองคำแท่งในชีวิตนี้คุณฟังดีเจยังไม่เคยจับเลยนะอะไรพูดจริงนะฮะรูปพรรณนี่เคยจับอยู่แต่ว่าดีเจเป็นคนที่ไม่ค่อยเท่าไหร่กับทองคำเป็นคนที่ไม่ชอบสนใจว่ามันอะไรไม่รู้มันระคายเคืองนะฮะมันหลายอย่างนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อทองแต่แม่ชอบทองนะแต่ส่วนตัวเนี่ยเฉยๆนะฮะแต่ถ้ามีก็ดีมีก็ดีเหมือนกันนะครับเนาะนะฮะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะนะฮะเป็นค่าบล็อกทองเหรอค่าบล็อกทองใช่ไหม350บาทนะฮะมาอัมเพ่เดี๋ยวเราจะล่ำลารายการแล้วเดี๋ยวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังดีเจทิ้งท้ายรายการดีกว่าค่ำคืนนี้นะครับนะฮะหวังเล็กๆบางแก้วเหรอตาทีอยากฟังนะฮะตาฟานอยากฟังปิดท้ายหวังเล็กก็ได้มาหวังเล็กๆในใจว่าเธอรักนะฮะแล้วจะปิดแล้วเด้อนะฮะจะปิดแล้วเด้อนะฮะอ่ะขอบคุณ True Detect อีกสักครั้งก็แล้วกันให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับเลือกซิมโบสวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆครับเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับให้คุณฟังเลือกกันนะเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะฮะมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับนะฮะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะฮะมีคนถามว่าดีเจระหว่างเอาไปซื้อทองคำ 60,000 กับซื้อ iPhone อันไหนดีกว่ากันซื้อ iPhone หรือซื้อทองคำดีโหซื้อทองสิครับพี่เจราคามันขึ้นลงได้ก็จริงเหมือนกันบางคนบอกว่าซื้อ iPhone สิ 50,000 กว่า 60,000 เอาแล้วแต่คนชอบก็แล้วกันนะฮะไหนขอดูหน่อยสิจะมีจะมีสวยมากเลยจะมีงามกว่าเจ้าเดี๋ยวดีเจขึ้นภาพนี่นะฮะงามกว่าค่าของจัมมี่นะฮะนี่นะฮะห้างทองนะอันนี้ของพี่เต้ใช่ป่ะของพี่เต้นะสวยสวยสวยเดี๋ยวจะขึ้นภาพคู่ให้บนหน้าจอนะฮะของแจมมี่ทองคำนะครับเป็นรูปของมังกรใช่ไหมแจมมี่มังกรนะห้างทองเรายกทองเยาวราชไหมคุณนะฮะเป็นรูปมังกรนะครับส่วนของไอเต้นี่นะฮะเป็นรูปของช้างนะครับช้างใช่ไหมฮะเอ๊ะหรือเปล่าช้างเนาะไม่ได้เห็นข้างในฮะมันอยู่ข้างในนะครับนะฮะของพี่เต้ของแจมลายมังกรนะฮะเอ้ยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้สวยสวยๆนะครับสวยนะจ๊ะนะฮะอ่ะโอเคงั้นปิดท้ายค่ำคืนนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะพี่วินว่าเพลงเอาขอเพลงเดียวพอนะฮะเดี๋ยววันหลังไว้เปิดให้นะฮะขอบคุณที่ฝากเพลงมานะจ๊ะขอบคุณที่ส่งเพลงมาครับคืนนี้ร่ำลาไปก่อนกับหวังเล็กๆกันละกันบ้างหวังเล็กจะหวังแก้หวังเล็กว่าจะถูกหวยพรุ่งนี้คุณนิ่งมาขอให้รวยทุกคนกันละกันนะจ๊ะมี่นะขอให้รวยมินี่ว่าเป็นช้างดาวของพี่เต้นะมันรูปช้างดาวนะจ๊ะโอเคครับราตรีสวัสดีจ้า

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6866